จำลองตับของเรตฟอร์ดนะครับที่กล่าวว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะครับจะรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะจะวิ่งรอบๆนะครับแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบๆอยู่รอบนิวเคลียสได้อย่างไรนะครับนิวโวจึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมนะครับโดยการศึกษาสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนนะแล้วก็อธิบายการเคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสของอิเล็กตรอนว่าคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์นะครับที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่เป็นระดับชั้นพลังงานนะครับซึ่งชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสสุดก็จะมีพลังงานต่ำที่สุดดังตัวอย่างนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโปรตอนนะบวกกับนิวตรอนหรือเราเรียกว่านิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะนี่ระดับชั้นพลังงานที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เราเรียกว่าชั้นระดับพลังงาน K ชั้นถัดมาเป็น L แล้วก็ M N หรือต่อไปเรื่อยๆนะแต่จากการทดลองของโบนะโบอธิบายได้เฉพาะไฮโดรเจนนะที่มีอิเล็กตรอน1ตัวเท่านั้นซึ่งชั้นถ้ามีมากกว่า1ตัวเนี่ยโบก็ไม่สามารถอธิบายได้นะว่ามันเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จึงศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็พบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะค้นพบตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาสิ่งที่จะเป็นไปได้คือหาโอกาสหรือความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับที่จะพบอิเล็กตรอนนะครับซึ่งบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอนมากนะครับกว่าบริเวณอื่นคือบริเวณที่ใกล้กับนิวเคลียสและถ้ายิ่งระยะห่างออกไปนะครับโอกาสที่จะพบก็จะน้อยลงด้วยนะครับดังนั้นนะก็มีนักฟิสิกส์เนี่ยชื่อว่าอาร์วินชโรดิงเกอร์เนี่ยก็ได้เสนอสมการคลื่นของเขาเนี่ยที่แสดงพฤติกรรมที่อิเล็กตรอนเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับซึ่งเป็นที่มาของแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกนะเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่สามารถวิ่งรอบนิวเคลียสด้วยรัศมีที่แน่นอนได้นะจึงไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนได้นะเพียงแต่พบตำแหน่งที่อาจจะพบได้เท่านั้นเองครับและอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับอิเล็กตรอนอยู่ทั่วไปในอะตอมลักษณะแบบนี้ครับเคลื่อนที่ไปทั่วๆเราก็เรียกว่ากลุ่มหมอกนะครับนี่คือรูปภาพแสดงนะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยตรงกลางนะครับตรงกลางคือนิวเคลียสใกล้ๆนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนที่พบได้มากพอยิ่งห่างออกไปก็พบได้น้อยนะครับนี่คือรูปแสดงเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่มีกลุ่มหมอกมากเนี่ยในอาทิตย์ตรงนี้ครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกจางๆนะดังนั้นนะครับกลุ่มหมอกที่มีอิเล็กตรอนอยู่ระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสนะส่วนระดับพลังงานสูงก็จะอยู่ไกลจากนิวเคลียสออกไปอะตอมก็จะมีอิเล็กตรอนที่อะตอมเนี่ยอิเล็กตรอนก็จะมีอิเล็กตรอนในหลายระดับพลังงานนะและอิเล็กตรอนก็ไม่ได้อยู่ในระดับพลังงานใดพลังงานหนึ่งคงที่สามารถขึ้นและลงตลอดนะครับตามแต่พลังงานที่ได้รับนะครับจากแบบจำลองอะตอมทั้ง5ที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราสามารถสรุปในดังนี้คือแบบแรกนะครับแบบจำลองอะตอมของดาลตันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับมีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแบบที่2ทอมสันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกแล้วก็อิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายสม่ำเสมอและมีปริมาณเท่ากันนะแล้วจำลองอะตอมของเรตฟอร์ดก็มีลักษณะเป็นทรงกลมแต่ว่ามีประจุบวกและนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบแล้วจำลองอะตอมของโบนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเช่นเดียว

ซฟประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบๆมีลักษณะคล้ายกับวงโคจรเป็นระดับชั้นพลังงานนะครับสุดท้ายแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นทรงกลมนะครับประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่ง

0: ในหัวข้อส่วนประกอบของโลกนะครับวันนี้จะมาพาไปศึกษาในเรื่องของชั้นต่างๆของเปลือกโลกจะเริ่มตั้งแต่การกำเนิดโลกวิธีการศึกษาชั้นต่างๆของโลกจนถึงการแบ่งชั้นต่างๆของนักธรณีวิทยาในหัวข้อแรกการกำเนิดของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ราว 5,000 ล้านปีก่อนในระบบสุริยจักรวาลของเราเนี่ยโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางยังมีกลุ่มก๊าซและหมอกเชื้อเพลิงต่างๆลอยอยู่ในอวกาศภายใต้กฎของแรงโน้มถ่วงและความกดดันต่างๆทำให้กลุ่มก๊าซต่างๆเนี่ยเริ่มรวมตัวกันหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีความเร็วในการหมุนเพิ่มมากขึ้นก่อกำเนิดเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลของเราโดยมีดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยเป็นบริวารซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกนะครับเมื่อโลกถือกำเนิดขึ้นมานะก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาจนปัจจุบันมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งอยากรู้ว่าภายในส่วนประกอบต่างๆของโลกเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างจึงได้ทำการเริ่มศึกษาโดยนักธรณีวิทยาใช้คลื่นที่เรียกว่าคลื่นซิสมิกหรือคลื่นไหวสะท้อน2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือคลื่นที่สามารถแทรกเข้าไปในพื้นผิวของโลกได้และลักษณะที่2ก็คือคลื่นที่ศึกษาบนพื้นผิวภายนอกของโลกซึ่งคลื่นที่สามารถสอดแทรกเข้าไปในเนื้อโลกได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคลื่นปฐมภูมิที่เราเรียกว่า P wave แล้วก็คลื่นที่เราเรียกว่า S wave ก็คือคลื่นทุติยภูมินะครับจากการนำความรู้ต่างๆที่ได้ทำการศึกษามาเนี่ยนักธรณีวิทยาก็ได้แบ่งโลกออกเป็นทั้งหมด3ชั้นซึ่งชั้นในสุดเนี่ยเป็นชั้นแกนโลกชั้นแกนโลกก็จะแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คือinner core คือชั้นในสุดแล้วก็ outer core คือชั้นนอกนะครับของแกนโลกส่วนตรงกลางเนี่ยเรียกว่าชั้น mantle ที่เราเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นหินหนืดเหลวนะครับเป็นของเหลวที่อยู่ตรงกลางโลกนะครับและชั้นบนที่เรียกว่าชั้นเปลือกโลกชั้นเปลือกโลกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคพื้นภาคพื้นแรกก็คือภาคพื้นมหาสมุทรหรือที่เรียกว่าโอเชียนิกครัสช์นะครับแล้วก็ภาคพื้นดินที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่มนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่าคอนติเนนทัลครัสช์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามร่วมกันศึกษาความรู้ได้เลยครับ
1: ที่เราจะไปทำการศึกษาชั้นต่างๆภายในโลกของเราเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงบิ๊กที่แปลว่าใหญ่แบงที่แปลว่าระเบิดสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่เนื่องมาจากว่าเอกภพหรือจักรวาลเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 13,000 ล้านปีในยุคเริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กเนื่องมาจากสสารเนี่ยเกิดการอัดแน่นกันจนมีพลังงานมหาศาลตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เมื่อยุบรวมกันแล้วก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาแต่ไม่ได้เกิด

การยุบแล้วระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเกิดการยุบและระเบิดหลายต่อหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเกิดการระเบิดเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่ผ่านมากลุ่มแก๊สในเอกภพบริเวณนี้ได้รวมตัวกันเป็นหมอกเพลิงที่ชื่อว่าโซล่าเนบิวล่าโซล่าที่แปลว่าสุริยะเนบิวล่าที่แปลว่าหมอกเพลิงแรงโน้มถ่วงและความกดดันทำให้กลุ่มแก๊สยุบตัวและหมุนรอบตัวเองใจกลางมีความร้อนสูงมากจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นกลายเป็นดาวฤกษ์ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าดวงอาทิตย์ส่วนวัสดุที่อยู่รอบๆมีอุณหภูมิต่ำกว่ารวมตัวกันตามลำดับชั้นกลายเป็นดาวเคราะห์ทั้งหลายซึ่งเรารู้จักกันว่าดาวบริวารของดวงอาทิตย์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกของเราโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3โดยโลกเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราและเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้านปีก่อนและหลังจากนั้นไม่นานนักดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกก็ถือกำเนิดตามมาสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่ครองโลกในปัจจุบันก็คือมนุษย์โลกมีลักษณะเป็นทรงลีจึงทำให้แกนโลกเอียงมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด3ส่วนคิดเป็น 71% และมีพื้นดิน1ส่วนคิดเป็น 29% ของโลก

หลังจากที่เราทราบแล้วว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเรามาศึกษากันต่อเลยในเรื่องของโครงสร้างภายในของโลกทราบไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างภายในของโลกได้อย่างไรทั้งที่เราไม่เคยขุดเจาะลงไปจนถึงชั้นแก่นของโลกใช่แล้วครับนักวิทยาศาสตร์ใช้การเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เนี่ยก็จะมี2คลื่น1ก็คือ surface wave หรือที่เรียกว่าคลื่นพื้นผิวนะครับคลื่นที่2ก็คือ

คลื่นที่ผมพูดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อสักครู่นี้ก็คือคลื่นพื้นผิวหรือว่า surface wave เนี่ยนะครับก็คือคลื่นที่เดินทางไปตามผิวโลกโดยไม่แพร่เข้าไปภายในของผิวโลกระดับลึกได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่แผ่นดินไหวระดับตื้นๆคลื่นพื้นผิวเนี่ยมีแอมพลิจูดสูงกว่าคลื่นในตัวกลางซึ่งหมายถึงระดับพลังงานที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าคลื่นพื้นผิวเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเลยก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้นั่นก็จะหมายถึงความเสียหายหลังจากแผ่นดินไหวเกิดจากคลื่นประเภทนี้ในขณะที่คลื่นในตัวกลางเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่น้อยกว่าต้นเกิดด้านในส่วนเซอร์เฟซเนี่ยเกิดทางผิวโลกด้านบนเนื่องจากการเคลื่อนที่ของคลื่นพื้นผิวใน2มิติเนี่ยซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานที่น้อยกว่าคลื่นที่

เคลื่อนที่ในตัวกลางซึ่งมีลักษณะเป็น3มิตินะครับคลื่นพื้นผิวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะครับคลื่นพื้นผิวประเภทที่1นะครับก็คือเรลลี่เวฟนะครับหรือคลื่นเรลลี่หรือตัวย่อก็เป็น R wave เนี่ยนะครับเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยสั่นนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นลงขึ้นลงเป็นวงรีในแนวดิ่งโดยมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับสามารถทำให้พื้นผิวเนี่ยเกิดการแตกร้าวและเกิดเนินเขาทำให้อาคารที่ปลูกอยู่ด้านบนเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะว่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับไปแนวไปตามแนวการเกิดของคลื่นนะครับคลื่นพื้นผิวประเภทที่2นะครับชื่อว่าคลื่นเลิฟหรือเลิฟเวฟหรือว่าแอร์เวฟนะครับชื่อนี้ฟังดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างชื่อเลยเนาะเพราะเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยสั่นในแนวราบโดยมีทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับถ้าเกิดว่ามองดูดังภาพเนี่ยก็จะเหมือนกับการที่งูเคลื่อนที่เลื้อยไปเรื่อยนะครับจะสั่นไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือจะสามารถทำให้เนี่ยถนนเนี่ยขาดหรือว่าแม่น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนทิศทางไปได้เลยนะครับคลื่นที่2ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับก็คือคลื่นที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาโครงของโลกนะครับก็คือคลื่นซิสมิกนะครับหรือว่าคลื่นไหวสะเทือนนะครับคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยจะเป็นคลื่นที่ต้องมีตัวกลางถึงจะเคลื่อนที่ไปได้นะครับคลื่นไหวสะเทือนจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ลักษณะก็คือคลื่นปฐมภูมิหรือที่เรียกว่า P wave นะครับเป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากการไหวสะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางนั้นเกิดจากการไหวแบบขยายในแนวเดียวกับที่คลื่นส่งผ่านไปคลื่นนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซได้นะครับเป็นคลื่นที่สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถรับได้ก่อนชิ้นอื่นๆเลยโดยมีความเร็วประมาณ 6-8 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยนะครับคลื่นปฐมภูมิเนี่ยทำให้เกิดการอัดหรือขยายตัวเองของชั้นหินได้นะครับดูจากในรูปนะครับที่เป็นรูปสปริงเนาะคลื่นซิสมิกลักษณะที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือคลื่นทุติยภูมิหรือที่เรียกว่า S wave ก็ได้นะครับเป็นคลื่นที่เกิดตามขวางนะที่เกิดจากการไหวเคลื่อนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางเนี่ยเคลื่อนไหวตั้งฉากกับทิศทางที่เคลื่อนคลื่นผ่านนะครับมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได้คลื่นชนิดนี้ผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นนะครับย้ำที่เป็นของแข็งเท่านั้นเนาะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้คลื่นทุติยภูมิเนี่ยจะมีความเร็วประมาณ3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีคลื่นทุติยภูมินี้ทำให้ชั้นหินเนี่ยเกิดการคดงอได้ขณะที่เกิดเอิร์ธเควกแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นซิสมิกเนี่ยขยายแผ่จากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวออกไปโดยรอบๆทุกทิศทุกทางนะครับก็คือแผ่ไปในลักษณะทุกทิศทุกทางเนาะทั่วนะครับเนื่องจากวัสดุภายในโลกของโลกเนี่ยมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันและก็มีสถานะที่แตกต่างกันคลื่นทั้งสองเนี่ยจึงมี

มีความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะดังภาพนะครับที่เห็นอยู่นี้เนาะเพราะฉะนั้นคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P-wave เนี่ยสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกไปยังซีกโลกตรงข้ามได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง140องศานะตามมุมนะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S-wave เนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านของชั้นของเหลวได้จึงปรากฏแต่ซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะโดยมีเขตอับมุมอยู่ที่ประมาณ120องศาเป็นต้นไปนะครับ

จากภาพที่เห็นนี้นะครับขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวโดยรอบทุกทิศทุกทางนะเนื่องจากวัสดุภายในของโลกเนี่ยมีความหนาแน่นไม่เท่ากันและมีสถานะเนี่ยแตกต่างกันคลื่นทั้งสองจึงเกิดความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่เห็นไหมครับจะเห็นทั้งตัว P แล้วก็ตัว S wave นะครับคลื่นปฐมภูมิหรือ P wave เนี่ยจะสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกเนี่ยไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้นะดังภาพนี้นะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S wave เนี่ยจะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้จึงปรากฏแต่บนซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับ

เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้คลื่นศึกษาส่วนประกอบของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยสามารถแบ่งโครงสร้างภายในของโลกนะทางกายภาพออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะครับดังภาพเนาะที่เห็นชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นธรณีภาคถัดลงมาเป็นฐานธรณีภาคเมโซสเฟียร์หรือมีโซสเฟียร์นะครับแก่นชั้นนอกของโลกแล้วก็แก่นโลกชั้นในนะครับตามลำดับซึ่งเราลองมาขยายความตามนี้นะครับธรณีภาคหรือที่เรียกว่าลิโทสเฟียร์นะครับก็คือส่วนประกอบของโลกทวีปcontinental crust นี่แหละแล้วก็โลกมหาสมุทรเปลือกโลกด้านมหาสมุทรหรือว่า oceanic crust เนี่ยนะครับก็คือด้านบน continental crust เนี่ยก็คือส่วนที่บนพื้นทวีปที่มนุษย์และก็สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่สัตว์บกเนี่ยนะครับแล้วก็สัตว์น้ำจืดนะครับส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรหรือว่าโอเชียนิกครัสต์เนี่ยก็จะเป็นส่วนของภาคพื้นทะเลแล้วก็มหาสมุทรที่เป็นสัตว์น้ำเค็มอาศัยอยู่นะครับคลื่น P wave แล้วก็ S wave เนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนถึงแนวแบ่งเขตโฮโมโลวิสิกนะครับซึ่งอยู่ระดับลึกประมาณ100กิโลเมตรใต้ของชั้นธรณีภาคหรือโทสเฟียร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นฐานธรณีภาคเอ็กเทนโนสเฟียร์ซึ่งจะอยู่ใต้ของแนวแบ่งเขตโฮโมโลวิสิกเนี่ยลงไปจนถึงระดับ700กิโลเมตรนะครับเป็นบริเวณที่คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นตามลำดับทำไมถึงเร็วเพิ่มขึ้นจำได้ไหมครับโดยแบ่งออกเป็น2เขต

0: ขตที่คลื่นไหวกระเทือนเนี่ยมีความเร็วต่ำหรือที่ระดับลึก100ถึง400กิโลเมตร P wave และ S wave เนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไม่คงที่เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นของแข็งเนื้ออ่อนนะครับอุณหภูมิที่สูงมากทำให้แร่บางชนิดเกิดการหลอมละลายเป็นหินหนืดนะครับก็คือจะทำให้เคลื่อนที่ไม่ครบมีทั้งเป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวนะครับความเร็วจึงไม่คงที่มีช้าบ้างมีเร็วบ้างส่วนเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่บริเวณเนื้อโลกตอนบนหรือว่าUpper Mantleนะครับก็คือส่วนบนของชั้นMantleเนี่ยนะครับก็คือพอส่วนบนเนี่ยมันเริ่มมีความเย็นใกล้กับเปลือกโลกแล้วเนี่ยจะมีความแข็งเพิ่มมากขึ้นระดับความลึกที่400ถึง700กิโลเมตรเนี่ยทั้ง P และ S wave เนี่ยจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ว่าอัตราก็ยังไม่สม่ำเสมออยู่เนื่องจากบริเวณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแร่ครับชั้นถัดไปใต้ของฐานธรณีภาคเริ่มลึกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับชั้นของเมโซสเฟียร์หรือว่ามีโซสเฟียร์เนี่ยอยู่บริเวณเนื้อโลกชั้นล่างก็คือชั้น lower mantle ลงไปที่ความลึกตั้งแต่700ถึง 2,900 กิโลเมตรลงไปนะครับเป็นบริเวณที่ขึ้นไหวกระเทือนเนี่ยมีความเร็วสม่ำเสมอมากเนื่องจากว่าเป็นของแข็งทั้งหมดนะครับเป็นของแข็งทั้งหมดแล้วต่อจากชั้นเมโซสเฟียร์เนี่ยก็จะเป็นเอาเทอร์คอร์หรือว่าแกนโลกชั้นนอกเนี่ยนะครับจะมีความลึกอยู่ที่ 2,900 ถึง 5,150 กิโลเมตร P wave เนี่ยลดความเร็วลงฉับพลันเลยนะครับในขณะที่ S wave เนี่ยไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณ outer core เนี่ยนะเป็นบริเวณที่เป็นเหล็กหลอมละลายเป็นของเหลวนะครับส่วนชั้นในสุดของโลกเราจะเรียกว่าแกนโลกชั้นในหรือว่า inner core นะจะมีความลึกตั้ง 5,150 กิโลเมตรจนถึงความลึก6,371 กิโลเมตรที่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ย P wave เนี่ยทวีความเร็วขึ้นเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากความกดดันแรงกดดันภายในทำให้เหล็กเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจึงทำให้ P wave เนี่ยนะครับเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งชั้นโครงสร้างของนักธรณีวิทยาโดยแบ่งลักษณะทางกายภาพนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เรื่องส่วนประกอบของโลกเอาไว้พบกันในบทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนทุนปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: นี่
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ที่น่าอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีลานในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคน

พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ

0: จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
3: DLTV
2: ไอ้แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
4: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
2: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
5: ค่ะ
6: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแล

วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: When we say big data, people always think of a fancy, expensive research. But big data can have an impact on how we work with the disease of poverty. The theme of our research is the genomic surveillance for malaria elimination. We are the first country start to do this for the whole nation. Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control programs. For example, we work with our partners at the Ministry of Public Health to monitor every single malaria case that enters into the system. We analyze the genomic sequence and we have a team to make sense of the data and then translate it into a simple report card to be used with the drug policy control programs, with the surveillance effort in the country. We have partners from many countries. We work with the Wellcome Sanger Institute in the UK. We work with our team at Mahidol University from physics department, from departments of medicine. Disease of poverty is the disease that the people who have suffer from poor socioeconomic status need to live with every day. Malaria is one of them. There are people who live at the border between Thailand and Myanmar, Thailand and Cambodia, who

0: Class with me, Teacher Pinpin at Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, are you ready for English class, everyone?
1: Yes.
0: How are you today? How are you today?
1: I'm fine, and you?
0: I'm very well, thanks for asking. Okay, everyone, today we are going to talk about the topic, the houses around the world. ลองหลับตาแล้วลองนึกถึงบ้านของเด็กๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างthe warm place, the lovely place that we lived. Okay, เราจะเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน Everyone, you have at the objective for today first. It's include number one. You'll be able to ask and answer about the material of the house. The second one, you'll be able to answer the question from theparagraph that you read. And the third one, you'll be able to write for describe the house and house material too. นักเรียนก็สามารถดูความหมายของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เป็นแบบภาษาไทยได้นะคะทั้ง3ข้อนะคะว่านักเรียนเรียนคาบนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลย Everyone, you have to look at the picture first. Okay, what the words you get?เห็นภาพนี้แล้วได้คำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ย
2: house
0: that's right is how everyone say house
1: house
0: ถ้ามีบ้านหลายๆหลังนะคะเราก็จะออกเสียงว่า houses นะคะ house do you know what different between house and home house and home what differentคำว่า house ก็แปลว่าบ้าน home ก็แปลว่าบ้านเหมือนกันนักเรียนรู้จักความแตกต่างของมันไหมคะมันแตกต่างกันยังไงเอ่ยแล้ว home ล่ะคะถูกต้องนะคะคำว่า house เราพูดถึงโครงสร้างของบ้านนะคะบ้านที่เป็นหลังๆแต่คำว่า home นะคะมันจะสื่อถึงความรู้สึกของการอยู่บ้านมากกว่าหมายความว่าถ้าสมมตินักเรียนอาศัยอยู่กับคนในครอบครัวไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นหอพักเป็นบ้านเป็นกระท่อมนะคะแต่ว่ามีความอบอุ่นทางด้านจิตใจเราก็จะเรียกมันว่าโฮมนะคะวันนี้เราพูดถึง house ก่อนนะคะ the house look at the parts of the house ในบ้านนะคะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะนักเรียนดู10คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อ่านด้วยตัวเองก่อนนะคะคำศัพท์แต่ละคำนักเรียนจะออกเสียงด้วยตัวเองได้ไหมนะคะคำศัพท์คำแรก What is it
1: Path
0: That's right Path The next one บางคน Who thinks roof Hand up Who thinks roof Hand up Raise your handroof or roof this one is roof do you know the meaning of the roof which one which number let's think about it okay next one นักเรียนคิดว่าออกเสียงว่ายังไงเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะgarage next one
3: window
0: that's right next oneLetterbox. Next one. Chimney. That's right. This one. Doll. Can you remember this word? Balcony. Balcony. This one. Yard. And the last one. Driveway. Okay. This picture.You have to match the vocabulary with the number. เดี๋ยวคุณครูจะให้เราช่วยกันนะคะว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยจะตรงกับคำศัพท์อะไรบ้างนะคะโดยคุณครูได้เตรียมกระดาษไว้ให้นักเรียนโน้ตแล้วถูกต้องไหมนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษนะคะหรือว่าสมุดโน้ตความหมายของคำศัพท์เอาไว้ได้นะคะหรือถ้านักเรียนมีรูปบ้านอยู่แล้วนะคะก็สามารถชี้ออกมาได้นะคะใช้ลูกศรชี้ออกมาว่าแต่ละส่วนประกอบของบ้านนะคะตรงศัพท์อะไรบ้างนะคะโอเค I will start with the first one this one part which number what do you think คิดว่าคำว่า past เนี่ยจะหมายความ

0: ่าอะไรคิดว่ามันจะจับคู่กับคำศัพท์เลขไหนได้ What do you think six or what else เดี๋ยวช่วยกันดูหมายเลขก่อนนะคะว่าคำศัพท์คำแรกจะตรงกับหมายเลขใดนะคะเดี๋ยวครูเริ่มให้ก่อนดีไหมโอเค the first one is number 10 path นะคะเราเรียนคิดว่า path แปลว่าอะไรจากภาพ
1: ทางเด
0: ินถูกต้อง path or you can say footpath นักเรียนเคยได้ยินคำว่า footpath ไหมคะนักเรียนเคยเดินบนฟุตบาทใช่ไหมนั่นก็เป็นทางเท้านะคะเพราะฉะนั้น path จึงแปลว่าทางเดินนักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยไว้ด้วยก็ได้นะคะต่อไป roof who knows the meaning of this word roof what is it หลังคานะคะนักเรียนต้นทางบอกว่าหลังคานักเรียนปลายทางคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นหลังคาต้องอยู่ที่เลขอะไร which numberThat's right. Roof is number one. Okay, you can write it down. Next one is garage. Garage. ตัว G นะคะเสียงเจอ garage garage yes garage บ้านบางบ้านก็มี garage garage is a place we can keep the car. You can keep the car in it. Number three garage หรือว่าโรงเก็บรถนะคะหรือว่าห้องที่เราใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ garage โรงรถนั่นเองนะคะพวกเครื่องมือช่างต่างๆก็อยู่ในนั้นได้เหมือนกันนะคะเก็บของให้มีระเบียบนะคะถ้าเรามีห้องนี้เนี่ยบ้านเราจะมีระเบียบมากนะคะเพราะอุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆก็จะถูกเก็บเอาไว้ในนั้นเนาะต่อไปอันนี้This one is easy one. Window. Which number?
1: 7.
0: I think so. Window. Okay. Write down. เดี๋ยวเราจะออกเสียงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราได้คำศัพท์จับคู่ทั้งหมดแล้วนะคะต่อไป This one is easier. อันนี้ง่ายกว่าคำเมื่อกี้อีกนะคะ Letter box. What is it? Number 9. Letter box.บ้านใครมีตู้ไปรษณีย์มีไหมคะบางที่เขาก็จะเรียกว่า mailbox นะคะมีความหมายเดียวกัน mailbox คือตู้จดหมายนั่นเองต่อไป the next word chimney what is it chimney what do you think เราสามารถสังเกตได้จากหมายเลขที่คุณครูชี้นะคะว่าควรจะแปลว่า chimney หรือเปล่าI think so. It's number 6. Chimney จะแปลว่าปล่องไฟนะคะเก่งมาก Thank you นี่ต้องเป็น Santa Claus แน่เลยนะคะรู้จักปล่องไฟด้วย บ้านใครมีปล่องไฟมีไหมคะ มีไหมไม่มีนะคะ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำปล่องไฟที่บ้านถูกต้องไหม เพราะบ้านเราไม่ได้ต้องการความอุ่นนะคะต่อไป Next one DoorWhere is the door? Number 8. That's right. คำต่อไปนะคะคำที่เคยเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะที่เราบอกพิกัดนะคะบอกตำแหน่งของห้องต่างๆห้องไหนนะคะคำว่า balcony แปลว่า
1: ระเบ
0: ีย
1: ง
0: Very good balcony ก็คือระเบียงนะคะอยู่ในPicture number 2. Okay, towards left. เลขสองคำนะคะ towards left. What about the yard? What is it? The yard. Yard. Perfect. Yard ก็คือสนามหญ้าหน้าบ้านเองนะคะ yard. And the last one will be number 4นะคะ driveway ก็คือทางที่เราให้รถผ่านนั่นเอง driveway นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะได้นำคำศัพท์นะคะมาใช้ในบทความที่เราจะต้องฟังนะคะแล้วก็วิเคราะห์คำตอบออกมาให้ได้นะคะโอเค Have you finished?
2: Yes.
0: Okay. If you finish writing, you have to pronounce all of these words again. Number one, listen first and then repeat after teacher. Do you understand?
1: Yeah.
0: Okay, you have to listen first and then repeat after teacher.
3: Roof.
0: Can you hear it? Everyone say roof.
1: Roof.
0: One more time. Roof.
1: Roof.
0: Okay, roof. หรือว่าหลังคานั่นเองนะคะ Number two.
2: Balcony.
1: Balcony.
0: Okay. One more time.
2: Balcony.
1: Balcony.
0: Balcony. Don't forget to pronounce le sound. Bal. You have to roll your tongue. Bal. คำที่มีตัว L แบบนี้นะคะม้วนลิ้นนิดหนึ่ง
1: Balcony.
0: That's right. Balcony แปลว่าระเบียงนั่นเองนะคะ
2: Garage.
0: Number three. Garage.
1: Garage.
0: One more time. Garage.
1: Garage.
0: เราสเตรทที่พยางค์ที่สองนะคะ Garage.
1: Garage.
0: Very good. Next
2: Driveway.
0: One.
2: Driveway.
1: Driveway.
0: ก็คือทางที่เราให้รถผ่านนั่นเองนะคะ
2: yard
1: yard
0: yard
1: yard
0: ถูกต้องนะคะ yard หรือว่าสนามหญ้านั่นเอง number 6
2: chimney
0: ch ก็คือเสียง sh chimney
1: chimney
0: chimney
1: chimney
0: that's right นะคะแปลว่าปล่องไฟ
2: window
1: window
0: เราเจอกันบ่อยมากนะคะ window
2: door
1: Door.
0: เราคุ้นเคยกับคำนี้นะคะเพราะเราใช้เปิดปิดตลอดเวลาเลย
2: Letterbox.
1: Letterbox.
2: Letterbox. Path.
0: Okay. Don't forget to pronounce th sound เสียงเธอเธอเธอเราต้องเอาลิ้นไว้แตะไว้ที่หลังฟันอะไรคะฟันล่างหรือฟันบนฟันบนนะคะ Path. ตรงนี้ Path. That's right. Okay.Good. เดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงเองก่อนคำแรกนะ Number
1: one.
0: Good job. Next one. Balcony. One more time. Balcony.
1: Garage.
0: Driveway.
1: Yard.
0: That's nice.
1: Chimney.
0: Good.
1: Window.
0: Perfect.
1: Door.
0: And half.
1: Half.
0: Very good one. ต่อไปนะคะเราเรียนถึงส่วนประกอบต่างๆของบ้านแล้วโอเค Everyone you have to look at the picture and find some differences เราเรียนดูบ้านแต่ละหลังนะคะว่าเขามีความต่างกันอย่างไรบ้านแต่ละบ้านบ้านไหนเป็นสไตล์แบบไทยทราบไหมเห็นชัดเจนเลยนะคะนักเรียนคิดว่า why do houses have different material what about the word material can you remember material last time we talk about the thing the material thing right คำว่า material แปลว่าจำได้ไหมคะวัสดุใช่ไหมคะบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาถามว่าWhy do houses have different material? ทำไมวัสดุของบ้านจึงแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรทำไมบ้านแต่ละหลังมีวัสดุที่ไม่เหมือนกันอากาศใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า it depend on the weather it depend on the location มันขึ้นอยู่กับสภาวะทางอากาศใช่ไหมคะรวมถึงอะไรอีกสถานที่ด้วยนะคะว่าอากาศเป็นอย่างไรสถานที่อยู่แบบไหนแล้วคนเราเนี่ยส่วนใหญ่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจากสิ่งที่เรามีนี่แหละยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีไม้เยอะไหมมีเยอะเพราะบ้านเรามีป่าใช่ไหมคะเราก็ใช้ไม้นี่แหละในการสร้างบ้านนะคะในประเทศต่างๆก็มีความต่างกันเช่นกันในประเทศที่หนาวมากๆนะคะที่ทวีปอาร์กติกก็จะหนาวมากเขาสร้างบ้านจากอะไรเอ่ยน้ำแข็งใช่ไหมนั่นแหละนะคะความต่างมันอยู่ตรงนี้นั่นเอง so I will ask your questions the first question look at the picture first this one called igloo แบบนี้เนี่ยลักษณะที่เป็นโดมที่ทำจากน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกว่า igloo นะคะเป็นบ้านของชาวอะไรเอ่ย Eskimo that's right so can you give me the answer what is an igloo made of what is it made of มันสร้างจากอะไรเอ่ย
1: น
0: ้ำแข็งพูดเป็นประโยคได้ว่า it's made of hard snow or it's made of ice. Okay, everyone repeat after teacher. It's made of hard snow.
1: It's made of hard snow.
0: One more time. It's made of ice.
1: It's made of ice.
0: เวลาถามเราถามว่า what is it made of หรือเราเปลี่ยนจาก it เป็นชื่อของสิ่งของนั้นก็ได้นะคะ what is an igloo made of นักเรียนก็สามารถตอบได้ว่ามันทำมาจากอะไรโอเคเดี๋ยวเราดูที่บ้านหลังถัดไปนะคะโอเค we will talk about the hut เราเรียกว่า house ก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบกระท่อมแบบนี้เราเรียกว่า hut โอเค what is the hut made ofนี่ที่ตัวบ้านเนี่ยค่ะ What do you think นักเรียนคิดว่าเขาทำมาจากอะไรบ้านหลังนี้
3: ดินเหนียว
1: ด
0: ินเหนียว Oh very good one but ดินเหนียว in English what is it ครูเขียนด้วยนะคะว่าทำมาจากดินเหนียวนะคะดินเหนียวก็คือ clay it's made of clay everyone say it together it's made of clay
1: it's made of clay
0: เดี๋ยวต้องจำนะตรงนี้ต้องใช้อีกหลาย EP เลยนะคะต่อไปที่ฉันจะถามถึง the roof what is it the roof หลังคา what is the roof made of what is the roof made of
3: ฟาง
0: ฟางเก่งมากเลยเก่งภาษาไทยมากอย่าลืมภาษาอังกฤษด้วยนะคะคำว่าฟางภาษาอังกฤษคือโอเค everyone say it's made of straw
1: It's made of straw.
0: Straw. Straw. ไม่ straw. Straw.
1: Straw.
0: สั้นๆนะคะ straw.
1: Straw.
0: That's right. Straw ก็คือฟางนั่นเองนักเรียนเคยฟังนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวไหมคะ บ้านที่แข็งแรงที่สุดคือบ้านที่สร้างด้วยอะไรถูกต้องเรามีทั้งฟางมีทั้งไม้แล้วก็อิฐใช่ไหมคะคำว่า straw นี่แหละที่แปลว่าฟางนะคะต่อไปThis house, I think, is in Spain. In Spain. So, what is the house made of? ตัวบ้านเนี่ยทำจากอะไร
1: ห
0: ิน หินภาษาอังกฤษคือ
3: rock
0: rock or stone. It's made of stone. Okay, everyone, repeat after teacher. It's made of stone.
1: It's made of stone.
0: Very good. นะคะทำจากก้อนหินนั่นเอง What about the roof?What is the roof made of? หลังคาเนี่ยทำจากอะไรเป็นชิ้นๆหน้าตาเหมือนกันเลยก็คือกระเบื้อง In English we call tile. It's made of tile.
1: It's made of tile.
0: ก็แปลว่าทำมาจากกระเบื้องนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถจดคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ได้นะคะในกระดาษหรือว่าใบความรู้ของนักเรียนก็ได้นะคะต่อไป What do you think where is this house where is this house What you think Thailand you look at the style you look at the material and I see this one banana tree rightOkay, what is the house made of?
1: Wood.
0: You remember that? Okay, everyone say, it's made of wood.
1: It's made of wood.
0: ถูกต้องนะคะ wood นะคะก็คือไม้นั่นเองใช่ไหมต่อไป Look at the picture. ไม้ไผ่นะคะในประเทศไทยก็มีบ้านลักษณะนี้อยู่มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราไม้ไผ่เยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะแล้วบ้านเราอากาศเป็นยังไงคะ
1: ด
0: ี it's very hot in Thailand okay what is the house made of okay it's made of bamboo wood
1: bamboo.
0: one more time it's made of bamboo wood very good ทำมาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่า bamboo wood นะคะต่อไป look at this house what do you think บ้านหลังนี้ทำมาจากอะไร what is the house made of ทำมาจากปูนใช่ไหมคะทำมาจากปูนนะคะมีอิฐมีปูนนะคะปูนเราเรียกสิ่งนี้ว่า cement.
1: Cement.
0: One more time. It's made of cement.
1: It's made of cement.
0: Very good. จำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยถ้าจำได้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละอย่างทำมาจากอะไร What are they made of ภาพแรกเลยนักเรียนจำได้ไหมมันคืออะไร
1: Clay
0: Clay That's right The body of the hut or the house is clay What about the roof
1: Straw
0: เขียนลงไปนะถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะต่อไป This one is
1: bamboo
0: wood This one
1: cement
0: เดี๋ยวเราต้อง stretch เสียงให้ถูกต้องนะคะ We stretch on the second syllable พยางค์ที่สอง cement
1: cement
0: next one ice right igloo is made of ice next one wood and the last one
1: stone
0: right นักเรียนปลายทางสามารถจดคำศัพท์ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้กันในตอนในแบบฝึกหัดถัดไปจากนี้นะคะลองดูนะคะว่าจำได้ไหมให้ภาพนะคะช่วยให้เราจำได้ให้เสียงการสะกดคำช่วยเรานะคะ

Can I move to the next page? ครูไปต่อได้หรือยังเอ่ย Not yet. Okay. I give you 1 minute. 1นาทีนะคะจดให้เสร็จเลยOkay, I think I have to move on the next one. Can I? Okay, move to the next one. The next one is time to do the worksheet. So you have to listen first. In worksheet number 35, houses around the world, 1, นะคะ worksheet ที่1นะคะก็คือเราจะต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนOkay, you have to read the text and answer the question. เราจะต้องอ่านนะคะแล้วเราก็จะต้องฟังเสียงของเขาไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกคำตอบว่าบ้านทั้ง3หลังนี้เนี่ยตักจากโจทย์แล้วเนี่ยเป็นบ้านของใครนักเรียนใบงานจะมีทั้งหมด2ด้านใช่ไหมคะด้านแรกเป็นบทความที่นักเรียนจะต้องอ่านด้านที่2เป็นโจทย์เดี๋ยวที่ช่วยจะอธิบายโจทย์ทั้ง5ข้อให้ฟังก่อนที่เราจะไปตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจอ่านนะคะnumber 1 worksheet ที่อยู่ด้านหลังเขาบอกให้ choose the correct answer which person .. หมายความว่าใน3คนนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของบ้านหลังต่อไปนี้ number 1 his or her house is not made of wood do you understand the meaningOf the question. คำถามแรกนะคะถามเขาใบ้เราว่าบ้านของไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไม่ได้สร้างจากไม้ใช่ไหม Number one is not made of wood. ถ้ามันตรงกับบ้านของใครนักเรียนก็ค่อยตอบชื่อคนคนนั้นนะคะ Number two he or she climb a ladder to the house. ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะคะจะต้อง climb What is it climbปีนนะคะปีนบันไดเพื่อที่จะเข้าไปในบ้าน Number 3 His or her house is near the lake What is it the lake? The lake ทะเลสาบนั่นเองนะคะบ้านจะอยู่ใกล้กับทะเลสาบ Number 4 His or her house is built in a cold place สร้างในสถานที่ที่เป็นยังไงเอ่ย

0: now. Number 5, his or her house is full of objects made from or made from and made of wood นะคะสิ่งของต่างๆที่บ้านของคนคนนี้มักจะสร้างจากไม้ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมาดูกันว่าทั้ง3คนเนี้ยเป็นใครนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้อ่านแล้วก็ได้ฟังไปด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเมื่อคุณครูเปิดเสียงแล้วสิ่งที่นักเรียนควรที่จะฝึกก็คือกวาดสายตาให้ทันกับตัวอักษรเข้าใจใช่ไหมโอเค everyone are you ready ทีนี้ในกลุ่มนะคะลองแบ่งกันช่วยกันจำเราไม่จำเป็นต้องสังเกตแค่คนเดียวในกลุ่มมีทั้งหมดกี่คน you have 4 to 5 right โอเคเราก็จะมาแบ่งหน้าที่กันนะคะบทความมีถึง3บทความนักเรียนก็แบ่งกันรับผิดชอบก็ได้นะคะเมื่อเราฟังจบแล้วทีเชอร์จะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะแต่ละกลุ่มมีทั้งหมด5ข้อนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนยังไงนะคะโดยวิธีการตอบคำถาม you have to hit the bell first and then you give me the answer พูดแบบนี้เข้าใจไหมคะโอเคก่อนที่เราจะตอบเราค่อย hit the bell นะคะตอนนี้ปล่อย the bell ไว้เฉยๆก่อนนะคะโอเค are you ready
1: yeah
0: เดี๋ยวเราจะไปฟังที่บทความแรกนักเรียนฟังแล้วกวาดสายตาตามไปด้วยนะคะ
2: Hi my name is Ella I'm from Sweden Sweden has got lots of trees in enormous forests We make a lot of things from woodLike chairs, tables, cupboards, and toys. Some houses are made of wood too, like our summer house. It's near a lake. We live here all summer. We swim in the lake every day. We go fishing in our boat. We catch lots of fish and then cook them for lunch. I'm always happy here.
0: Okay, do you need one more time? Okay, you can say no thanks. If you don't want to, you can say no thank you. Say that. But if you want more time, you can say yes please. ทุกครั้งเวลาทีเชอร์ถามว่าอยากจะฟังอีกสักครั้งหนึ่งไหมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการคำตอบนักเรียนบอกว่า yes please มันก็จะแปลว่าดีเลยครับขอบคุณนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากฟังแล้วฟังครั้งแรกแล้วได้คำตอบเลยก็บอกว่า no thanks นะคะเป็นมารยาทก็คือไม่เป็นไรครับขอบคุณแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราตอบตกลงให้ตามด้วย please เสมอแต่ถ้า no you have to say thanks okay can I move to the next one งั้นครูไปต่อเลยนะ okay the next one is the house of Gamon are you readyOkay, Gamon.
3: Hi, my name's Kamin. I'm from Thailand. We're on holiday, and this is our hotel. It's an eco-friendly place. This is a tree house. It's got 2 bedrooms and a bathroom. We climb a ladder to our rooms. It's high, but exciting. There isn't any electricity.So we don't listen to music or watch TV. We swim in the river, walk in the jungle, listen to birds singing or watch wild animals from the bedrooms. It's awesome.
0: Hey, do you need one more time? That's all right. บ้านของกมลนะคะอยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ย
1: Thailand.
0: She lives in Thailand. Okay.นักเรียนต้องจับใจความด้วยตัวเองก่อนนะคะ Can I move to the next one? Can I? Okay, the next one. The next one is look very cold, right? Right? Okay.
4: Hi, my name's Ngodi. I'm from Alaska. We're Eskimos and this is a temporary house. It's an igloo. In the past, our people lived in these houses made of snow and ice.But Eskimos in contemporary times live mostly in modern houses. But igloos are still used during camping trips. I love camping, fishing and hunting.
0: It's a little bit fast. Do you want me to do it one more time?
1: Yes, please.
0: Hi,
4: My name's Ngoti. I'm from Alaska. We're Eskimos and this is a temporary house. It's an igloo. In the past, our people lived in these houses made of snow and ice. But Eskimos in contemporary times live mostly in modern houses. But igloos are still used during camping trips. I love camping, fishing and hunting.
0: ค่อนข้างเร็วเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยสรุปทั้ง3บทความให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะหลังจากที่เราได้อ่านด้วยตัวเองแล้วนะคะได้ฟังเสียงของเขาแล้วนะคะคนแรก What is her name His name her name is Ella Where does she live She live in
1: Sweden
0: นะคะบ้านของเอลล่าเนี่ยอยู่สวีเดนค่ะเอลล่าบอกว่า Sweden has got lots of tree แสดงว่ามีอะไรเยอะเอ่ยมีต้นไม้เยอะ in enormous forest นะคะ enormous แปลว่ายิ่งแบบใหญ่มหึมานะคะยิ่งกว่าคำว่า big more than large but มหึมามากๆนะคะแสดงว่าเขามีป่าเยอะเมื่อมีป่าเยอะสิ่งต่างๆในบ้านของเขาเนี่ยก็จะทำมาจากwood like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะแต่ว่าแปลว่าเช่นนะคะ like chairs tables cupboard toys ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะตู้หรือของเล่นก็ตาม some houses are made of wood too บ้านบางหลังเนี่ยก็ทำจากบ้านเช่นกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยชอบทำมาจากไม้เช่นกันนะคะและเขาก็ชอบฤดูอะไรที่สุดอ๋อเขาบอกว่า like our summers เนี่ย lake ใช่ไหมคะบ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับอะไรทะเลสาบนะคะ we live here all summer เขาก็จะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยในช่วงฤดูร้อนตลอดเลยนะคะ we swim in the lake every day เขาก็จะว่ายน้ำอยู่ไหนๆตลอดที่ทะเลสาบนะคะบางทีก็ go fishing คืออะไรคะ go fishing ตกปลานะคะแล้วก็จับได้ปลาเยอะหรือน้อยLots of fish ก็คือเยอะเลยนะคะแล้วก็นำไปทำเป็นอาหารเที่ยงนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะการเป็นอยู่ของชาวสวีเดนนะคะในช่วงซัมเมอร์นั่นเองค่ะสวีเดนในฤดูร้อนก็จะมีอากาศที่ร้อนนะคะแต่ถ้าหนาวก็จะหนาวมากๆต่อไปบทความที่2เป็นบทความของกมล Her name is กมล live in Thailand like us เหมือนพวกเราเลยใช่ไหมคะในวันหยุดของเขาเนี่ยเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปที่ไหนคะ The hotel right is an eco-friendly place มันก็จะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้าง eco แล้วก็ friendly กับสภาพอากาศนั่นเองค่ะ This is a tree house กมลอยู่ในบ้านต้นไม้ใช่ไหมคะใครเคยไปบ้านต้นไม้บ้างจริงหรอชอบไหมคะบ้านต้นไม
1: ้
0: บ้านต้นไม้การที่เขาอยู่บ้านต้นไม้ทำให้เขาต้องทำยังไงก่อนจะถึงห้องของเขาได้she has to climb the ladder ใช่ไหมแล้วมันมี electric city นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ there isn't any electric city เขาบอกว่าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ดูทีวีเลยนะคะแต่ก็จะทำกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไป the last one everyone look at the smart board together first everyone eyes on me
1: eyes on you
0: okay where is this place he's fromhe's from Alaska. He is an Eskimo. เขาเป็นชาวเอสกิโมนะคะเขาก็เลยสร้างบ้านหลังนี้เขาเรียกว่า this is a temporary house หรือว่าเขาเรียกว่าบ้านชั่วคราวนั่นเอง temporary แปลว่าชั่วคราวนะคะโดยที่มันเรียกว่าอะไร igloo นะคะในอดีตเนี่ยคนก็จะอาศัยอยู่ใน igloo แต่ว่าในปัจจุบันนะคะคนสมัยใหม่ก็ไม่ได้อาศัยในอีกรูแล้วก็คือจะมาอาศัยเป็นครั้งคราวเท่านั้นหมายว่าเวลาจะมาหาสัตว์หาปลาอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาที่นี่เนาะโอเคคุณครูคิดว่านักเรียนนะคะได้คำตอบทั้ง5คำตอบแล้วนะคะดูว่าแต่ละกลุ่มไหนจะตอบได้ก่อน you have to hit the bell first and I will let you answer the question โอเค can you pronounce three of these names First one. Ella. Gamon. Or in English we call Kemon. It's okay. Gamon or Kemon. And the third one. Ankoti. Okay. The first one. If you can share me the answer, you have to hit the bell, but you have to listen. I will count 3, 2, 1, and you hit the bell, okay? Okay, the first one, are you ready? Okay. You have to touch your ears first. จับหูก่อนนะคะคุณนับถึง number one หนูค่อย hit the bell, okay? Okay, everyone, 3, 2, 1. Go four. Number one. His or her house is not made of wood. บ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกสร้างด้วยไม้นั่นเองเป็นบ้านของใครเอ่ย Tell me the name, please.
5: Angotin.
0: Angoti. Do you agree with group four? Angoti, that's right. Clap your hand for group four.
6: Good job.
0: Group four got one point now.ตอนนี้กลุ่มที่4ได้1คะแนนแล้ว Number 2 He or she climbs a ladder to the house เขาจะต้องปีนบันไดขึ้นบ้านนะคะโอเค Touch your ear touch your ears and then 3, 2, 1 Good five so loud Which house is it
5: Kamun
0: KamonI think so. Clap your hand for group five. Good job. The third one. His or her house is near the lake. Is near the lake. Touch your ears. And then 3, 2, 1. Group six. Group six. Okay, which is it?
7: Ella.
0: Ella home. Clap your hand for group six. You got 1 point. Number four. His or her house is built in cold place. Okay, 3, 2, 1. Group two. Which house is it?
8: Angoti.
0: Angoti, I think so. Clap your hand for group two. Good job.Now, group 4, 5, 6, and 2 got 1 point. Okay. I'm waiting for you, group 1 or group 3. Okay. Touch your ears. 1 and 3. Group 1 and group 3 only. Okay, you got 1 already. Okay. Touch your ears. And then 3, 2, 1. Okay, group 3.
7: Ella.
0: ข้อ 5 นะคะบอกว่า His or her house is full of objects made from wood ก็คือบ้านของ Ella นั่นเองนะคะถูกต้องเก่งมากเลยเหลือกรุ๊ป 1 นะคะยังไม่ได้รับคะแนนไม่เป็นไรนะคะต่อไปนักเรียนคะเดี๋ยวใบงานต่อไปนะคะจะเป็น worksheet number 36 worksheet number 36 Okay let's check about the instructionYou have to find a house around the world and display the materials of each part of the house. ในใบงานของนักเรียนเนี่ยทีเชอร์จะให้นักเรียนเก็บไว้ทำตอนที่นักเรียนว่างๆนะคะเพื่อที่จะเสริมความรู้นะคะหรือว่าทบทวนความรู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยทำด้วยกันก่อนที่หน้านี้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาลองดูภาพจากบ้านหลังนี้ด้วยกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะ You have to look at the picture and you have to choose the material of it ตรงนี้เหมือนกันนะคะใครที่สามารถตอบได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยที่เชื่อปิ่นตอบหน่อยว่าโครงสร้างของบ้านเนี่ยส่วนไหนทำมาจากอะไรนะคะยังมีกลุ่มที่ไม่ได้คะแนนอยู่นะคะหรือกลุ่มไหนที่ต้องการคะแนนเพิ่มก็ยังสามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะคะประโยคแรก the first sentence the house is made of นักเรียนปลายทางอยากจะเติมคำตอบว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำมาจาก ในช่วงต้นคาบนะคะทิชเชอร์ปิ่นได้ให้คำศัพท์เอาไว้แล้วนะคะทิชเชอร์ปิ่นหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถตอบคำตอบนี้ได้นะคะ

โอเคเดี๋ยวข้อแรกอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบก่อนนะคะคะแนนเราล้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ปลายทางบ้างนะคะข้อแรก what is the house made of everyone I think so it made of cement you have you can write down ถ้านักเรียนว่างๆนักเรียนก็สามารถหาบ้านภาพอื่นๆนะคะมาฝึกบรรยายด้วยตัวเองก็ได้นะคะต่อไป

0: ราคิดว่าทำจากอะไร Who wants to answer the question? Just hit the bell. 3, 2, 1 I think group 6 okay. Group 6 What is the roof made of?
1: Tire
0: Oh, okay Okay, repeat after teacher again Tile Don't forget to roll your tongue Tile That's right, tile Tile หรือว่าแปลว่าอะไรนะคะ
2: กระเบ
0: ื้องดีมากต่อไป We will talk about the chimney Chimney คำนี้ไม่ได้อยู่ในบทความนะคะมีคำศัพท์ที่เพิ่มเติมออกมานะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยคิดว่าชิมนี่ทำมาจากอะไรหรือว่าit ในภาษาอังกฤษคือ Who can tell me the English? No, it in Thai or อ่างสระอีทอฐานใช่ไหมคะ But in English คืออะไรเอ่ย The brick Okay you, Everyone repeat after teacher The chimney is made of brick Okay, one more timeListen and repeat after teacher, okay? The chimney is made of brick.
3: The chimney is made of brick.
0: Very good. นะคะก็คือว่าตรงนี้ภาษาไทยเรียกอะไรนะปล่องไฟเขาทำมาจากอิฐนั่นเองlook at the door. Look at the door. What is the door made of?Okay, who want the point? Just touch your ears and then 3, 2, 1 Group 2 Group 2, group 2, group 2 It's okay What is it made of?
1: Wood
0: You think it's made of wood, right? I think so จากภาพนะคะ The door is made of wood ถูกต้อง What about the balcony? Balconyนักเรียนคิดว่าระเบียงทำมาจากอะไรดูจากภาพเราทราบไหมคะ
4: เหล็ก
0: จากภาพแล้วทำจากอะไรเพื่อนบอกว่าเหล็กเหล็กภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยรู้จักเชฟกระทะเหล็กไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเชฟ
4: ไอรอน
0: แปลว่าไอรอนแปลว่าเหล็กแต่ว่าในตรงนี้นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรiron ถูกต้องนะคะ The balcony is made of iron เราไม่ออกเสียงว่า iron but we say iron คนมาถาม
3: iron
0: for example iron man เราไม่ออกว่า iron man but we call iron man นะคะแบบนี้ The last one the window what is the window หน้าต่างหน้าต่างทำมาจากอะไรglass that's right the window is made of glass นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ทั้งหมดเลยที่เรียนมาตั้งแต่คาบที่แล้วนะคะรวมถึงวันนี้ก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนปลายทางและต้นทางก็สามารถจดความหมายของคำศัพท์เอาไว้ได้เพื่อเอาไว้ออกเสียงนะคะแล้วก็ฝึกความจำด้วยนะคะวันนี้กลับไปที่บ้านเห็นวัสดุอะไรอยู่ในบ้านทักทายมันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะ you are wood you are cement you are glass นะคะพูดกับมันไปก่อนได้โอเค everyone we have to wrap up together วันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้รับก็คือการฝึกถามนักเรียนรู้จักคำถามใช่ไหมคะว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้านหลังนี้ทำมาจากอะไรถามเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า what is the house made of วิธีการตอบตามโครงสร้างนี้เลย it's made of ตามด้วย material for example okay what is the house made ofOkay, you can say เวลาถามคำถามนะคะ What is the house made of? แบบนี้เวลาตอบ is made of ตามด้วยอะไรคำศัพท์ที่เป็น material นั่นเองดู picture one What is the hut made of? What is the hut made of? จำได้ไหม is made of clay What about the roof? What is the roof made of?It's made of
3: straw.
0: That's right. What is this house made of?
3: Bamboo.
0: It's made of
3: bamboo.
0: One more time. It's made of.
3: It's

0: Very good. What about this house? What is it made of?
1: Cement.
0: Very good. What about the igloo? What is an igloo made of? It's made of ice. Very good. What about your house? What is your house made of? Let's think about it. บ้านของเราทำจากอะไรนะคะวันนี้ไปกลับไปดูที่บ้านแล้วก็ตอบคำถามนะคะ But my house is made of cement. บ้านของทิชปิ่นทำมาจากซีเมนต์เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง unusual houses. We are still on the house, but what is going on นะคะยังไม่รู้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่าตื่นเต้นแน่นอนนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเรื่อง unusual houses แล้วก็บัตรภาพให้กับเด็กๆนะคะรบกวนครูปลายทางเตรียมให้ทีเชอร์ปิ่นด้วยนะคะโอเค before going to have lunch you have to say thank you to teacher right and then don't forget to say bye bye to your friend okay everyone thank you for your attention I hope you enjoy our lesson for today I hope you can use the wordin your real life คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมานะคะในชีวิตจริงของนักเรียนด้วยนะคะ Very good for today. See you next time.
2: Thank you the teacher.
3: Thank you teacher.
0: Thank you everyone. Bye bye.
3: Bye.

0: ประเทศทั้งโลกทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูเช่นเคยนะครับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือหน่วยของอะไรครับนะครับเราอยู่ในหน่วยพระพุทธศาสนาเรื่องนะครับศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมเนาะอย่างที่ครูได้ทิ้งท้ายไว้ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับก่อนเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับด้านความรู้บอกประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

0: ในสังคมไทยได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยต่อมาครับด้านคุณลักษณะเกิดความตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยมาแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับต่อมาครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลประเพณีการหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยด้วยความตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยมาแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับก่อนเรียนเช่นเคยครับนักเรียนครูมีคำถามมาทบทวนจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วครูจะมาทดสอบนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูว่ายังจำได้ไหมนะครับคำถามมีอยู่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรมีใครจำได้ไหมครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรมีใครจำได้ไหมมีมายาวนานไหมมีใครพอจำได้ไหมมีมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนนะอ้ำไหนไหนใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะยกมือเลยครับผิดถูกไม่เป็นไรลูกเป็นการทบทวนนะก่อนเราจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับช่วยกันปรึกษาคำตอบได้ลูกยังจำได้ไหมพร้อมแล้วยกมือเลยครับคำตอบสั้นๆพอนะกลุ่มที่6เหมือนจะได้คำตอบแล้วเลยนะครับกลุ่มที่6ครับเป็นตัวแทนตอบคำถามนี้หน่อยครับ
1: มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบเหมือนเพื่อนต้นทางหรือเปล่าอ่ะมีใครจะเสริมอีกไหมครับอีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนลูกมีไหมจะเสริมเพื่อนหรือจะตอบเพิ่มหรือจะขยายข้อความที่เพื่อนตอบมาก็ได้มีไหมครับตอบได้เลยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะใครจะเป็นตัวแทนครับยกมือได้เลยนะช่วยครูชอบมากเลยที่นักเรียนช่วยกันสืบค้นคำตอบปรึกษาคำตอบกันลองดูซิว่ามีกี่ยุคนะอันนี้ครูเริ่มใบ้คำตอบให้แล้วนะครับว่าน่าจะมีกี่ยุคอ่ะตัวแทนครับเพื่อนกลุ่ม2นะช่วยกันหาคำตอบได้เรียบร้อย
2: ตั้งแต่ยุคเทวาสครับ
0: มียุคเทรวาสใช่ไหมครับอ่ะนั่งลงครับเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยก็คำตอบของเพื่อน

0: นะครับที่ตอบมาทั้งสองคนก็ถูกต้องนะครับคนแรกบอกว่าสมัยสุโขทัยคนที่สองบอกว่ามียุคที่ชื่อว่ายุคเถรวาทนะครับอ่ะเรามาดูครับแนวคำตอบก็คือพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ยุคใหญ่ๆด้วยกันคือยุคที่1ครับเถรวาทแบบพระเจ้าอโศกมหาราชเราจำได้ไหมว่าพระเจ้าอโศกมหาราชสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่3ใช่ไหมครับแล้วส่งพระสงฆ์ออกมานะครับเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆรวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมินะครับยุคที่2ยุคมหายานยุคที่3ยุคเถรวาทแบบพุกามและยุคที่4ครับยุคเถรวาทแบบลังกาวงแล้วสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้อ่ะแล้วทีนี้นะครับจากเนื้อหาในครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าด้วยการที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอย่างยาวนานใช่ไหมย่อมมีผลต่ออะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปกรรมประเพณีล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นครับในวันนี้ครูมีคำถามก่อนที่เราจะไปเรียนครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยเห็นธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สี
1: 3
0: สีด้วยกันใช่ไหมแล้วมีใครรู้ไหมครับว่าธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เนี่ยทั้ง3สีแต่ละสีมีความหมายอย่างไรใครตอบได้ครับยกมือเลยอ่ะตัวแทนครับ
2: สีแดงมาถึงชาติครับสีขาวมาถึงศาสนาและสีน้ำเงินมาถึงพระมหากษัตริย์ครับ
0: ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับก็คือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งทั้ง3สถาบันนี้ครับต่างหนุนค้ำนะครับและดำรงอยู่ควบคู่สังคมไทยตลอดมานะครับอย่างเช่นพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับที่มีเข้ามานะตั้งแต่ยุคอดีตตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยนะครับก็มีส่วนในการทำให้สังคมไทยเนี่ยอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้นะครับต่อมาครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ทำไปพร้อมกันกิจกรรมในวันนี้ชื่อว่ากิจกรรมถ่ายภาพประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยที่ภาพแรกภาพนี้คือประเพณีอะไรประเพณีอะไรนะ
1: ส
0: ่งน้ำพระส่งน้ำพระใช่ไหมมีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นอีกไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมประเพณีนี้น่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลอะไร
1: ส
0: งกรานต์นะครับถูกต้องเลยก็คือสงน้ำพระวันสงกรานต์นะครับสงน้ำพระวันสงกรานต์เนาะไหนใครเคยไปร่วมกิจกรรมสงน้ำพระบ้างยกมือขึ้นเกือบจะทุกคนเลยมือลงครับต่อมา กิจกรรมอะไรประเพณีอะไรอะไรลูก
3: บุญบั้งไฟครับ
0: บุญบั้งไฟเหรอมีเพื่อนตอบมีบุญบั้งไฟกับแห่เทียนบุญบั้งไฟหรือแห่เทียนเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันคือแห่เทียนเข้าพรรษานะครับมีจังหวัดไหนหน้าที่เขามีเป็นแบบเทศกาลสำคัญประจำจังหวัดเลยคือจังหวัดเก่งมากอุบลราชธานีนะครับมีขบวนเทียนเนี่ยมากมายเลยที่สวยงามนะครับภาพนี้ล่ะน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรวันนี้นะครับเพื่อนบอกว่างานแต่งหรืองานมงคลสมรสถูกต้องนะครับงานมงคลสมรสงานมงคลสมรสเนี่ยนอกจากที่จะมีการกินเลี้ยงใช่ไหมครับมีการกินเลี้ยงลดน้ำสังแล้วก่อนพิธีอื่นใดก็จะทำไมครับให้คู่บ่าวสาวเนี่ยได้ทำบุญตักบาตรก่อนนะครับแล้วถึงจะมาลดน้ำสังแล้วก็มีการกินเลี้ยงกันนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับต่อมาภาพนี้ล่ะกิจกรรมอะไรกิจกรรม
1: เว
0: ีย
1: นเทียน
0: นะครับไหนใครเคยไปเวียนเทียนบ้างยกมือขึ้นเก่งมากก็มือลงครับมีวันไหนบ้างที่เราเวียนเทียนมีวันอะไรบ้างวิสาขบูชามาฆบูชาเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นประเพณีต่างๆที่ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเคยไปร่วมนะครับซึ่งจะมีทั้งจัดขึ้นที่วัดจัดขึ้นที่บ้านซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าศาสนาพุทธนะครับเป็นรากฐานของสังคมในด้านประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยประชาชนส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยก็นับถือพระพุทธศาสนาและได้นำความเชื่อมาผูกติดกับประเพณีสำคัญต่างๆมาเป็นระยะเวลาที่เป็นไงครับยาวนานซึ่งความสำคัญเนี้ยเราจะเห็นได้จากเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยรัฐก็จะประกาศให้เป็นไงครับเป็นวันหยุดที่ให้ทุกคนได้ไปทำกิจกรรมตามประเพณีของวันสำคัญดังนั้นทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาก็ประกาศเป็นวันหยุดไหมครับวันหยุดนะครับเพื่อให้นักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเช่นอะไรบ้างเช่นวันวิสาขบูชาทำกิจกรรมอะไรบ้างอาจจะไปเวียนเทียนช่วงเย็นช่วงเช้าล่ะทำอะไรลูกทำบุญตักบาตรนะครับเป็นต้นทีนี้มาถึงกิจกรรมในวันนี้บ้างตอนนี้ทุกคนตอบครูมาเลยว่าเคยไปร่วมกิจกรรมนะครับอาจจะที่บ้านที่วัดต่างๆดังนั้นครูจึงจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทดสอบสิว่าเราเนี่ยรู้จักกิจกรรมอะไรบ้างโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมทำบุญบ้านเราเรามาดูกติกากันกติกาคือครูจะแจกกระดาษ A4 ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ตอนนี้ทุกคนได้กระดาษ A4 หรือยังได้แล้วนะครับตอนนี้ห้องต้นทางได้แล้วเรียบร้อยนะครับครูก็เชื่อว่าห้องปลายทางของครูเนี่ยก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วเช่นกันต่อมาให้นักเรียนเขียนประเพณีเทศกาลหรือพิธีในชุมชนท้องถิ่นของนักเรียนหรือในหมู่บ้านของนักเรียนที่เกี่ยวกับอะไรครับพระพุทธศาสนาให้ได้มากที่สุดครูมีเวลาให้2 นาทีจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนครับนับ ที่ตนเองเขียนมาใครเขียนได้มากที่สุดครูจะให้เป็นตัวแทนแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันตอบคำตรวจสอบคำตอบของนักเรียนนะครับตอนนี้พร้อมยังเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนเอากระดาษ A4 ขึ้นมาวางไว้ต่อหน้าตัวเองก่อนมือจับปากกาไว้มือจับปากกาไว้อันนี้เรารอเพื่อนปลายทางนิดนึงนั่งตัวตรงตัวตรงพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วครูมีเวลาให้กี่นาทีนะ
1: 2 นาที
0: ลงมือทำได้ครับ

0: เอาแล้วครับครูจะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1วางปากกาทีนี้นะครับครูเดินดูเนี่ยหลายคนเขียนได้เยอะมากไหนใครได้มากกว่า5ใครได้มากกว่า5บ้างครับมือลงได้มากกว่า5ใช่ไหมไหนใครได้6ยกมือมากกว่า6มือลงใครได้มากกว่า7ตอนนี้กี่คนที่ได้มากกว่า7 1 2 3มือลงไหนใครได้มากกว่า8ก็ยังเป็น3คนอีกมือลง9มือลง10มือลง11ตอนนี้คนที่ได้มากที่สุดคือได้11ตัวแทนครับยืนขึ้นเพื่อนๆในห้องมีหน้าที่ช่วยกันอะไรเอ่ยฟังและตรวจสอบใช่ไหมครับคำตอบของเพื่อนตัวแทนครับเริ่มเลย
1: ส่งน้ำพระแห่เทียนพรรษาชักพระรับบัวตักบาตรเทโวเวียนเทียนปิดทองทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษางานบวชแล้วก็งานมงคลสมรสค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้ เก่งมากนะครับที่จริงมีมากกว่านี้ไหมมีใครเขื่อนนอกเหนือจากนี้ไหมมีประเพณีอะไรบ้างตัวแทน
2: วันพ่อ

0: และวันครูค่ะ
1: มีวันพ่อวันแม่วันครูอ่ะเรียบร้อยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็จะมีกิจกรรมเช่นครูเห็นในหลายที่เนาะเมื่อถึงวันพ่อหรือวันแม่เนี่ยช่วงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรใช่ไหมหรือในวันครูเองเนี่ยนะครับก่อนจะไหว้ครูก็ต้องไหว้อะไรก่อนมีไหว้พระก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะเข้าสู่กิจกรรมไหว้ครูนะครับอ่ะนะครับแสดงว่านักเรียนของครูเนี่ยน่าจะเคยไปร่วมกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหน่วยงานราชการนะครับหรือบ้านของนักเรียนจัดเองก็มีเมื่อกี้นะครับที่เพื่อนเสนอมา11กิจกรรมเนี่ยก็มีกิจกรรมประจำท้องถิ่นด้วยใช่ไหมเช่นประเพณีชักพระใช่ไหมที่เพื่อนพูดมาชักพระเนี่ยของภาคไหนมีใครรู้บ้างภาคใต้เก่งมากนะครับมีกิจกรรมอะไรอีกนะรับบัวใช่ไหมครับที่เพื่อนพูดมามีรับบัวมีอะไรอีกตักบาตรอะไรมีตักบาตรเทโวใช่ไหมครับตักบาตรเทโวไหนใครเคยไปตักบาตรเทโวบ้างใครเคยไปตักบาตรเทโวบ้างเขาจะทำหลังวันอะไรหลังวันออกพรรษานะครับจะเป็นประเพณีตักบาตรเทโวนะครับเอาเก่งมากทีนี้ครูมีใบงานที่2ให้นักเรียนได้ทำใบงานที่2เนี่ยจะต่อจากกิจกรรมที่แล้วเลยนะครับกิจกรรมที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ครูให้นักเรียนเขียนประเพณีใช่ไหมครับที่นักเรียนเคยไปร่วมทีนี้ให้นักเรียนเลือกมา1ประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาทำใบงานที่2เรื่องศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมโดยให้นักเรียนนะครับศึกษาประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพร้อมบอกแนวการปฏิบัติเช่นที่นักเรียนบอกว่าตักบาตรเทโวใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนมานะครับในช่องแรกว่าตักบาตรเทโวแล้วแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง1 2 3บอกคร่าวๆนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำ

0: เอาล่ะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนห้องต้นทางเนาะก็ได้เขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วลงในใบงานที่2นะครับครูเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเช่นกันทีนี้เรามาดูนะครับว่าเพื่อนเพื่อนต้นทางเนี่ยบอกประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญอะไรบ้างหรือกิจกรรมใดๆบ้างนะครับครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนได้ไหมได้ไหมลูกได้นะอ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนเรียงเลยไหมกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6อ่ะงั้นเริ่มเลยครับกลุ่ม1ครับตัวแทน
1: หนูเลือกเป็นงานมงคลสมรสค่ะแนวทางการปฏิบัติของประเพณีตอนเช้าตักบาตรทำบุญและให้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวตักบาตรและพระก็จะฉันอาหารและก่อนกลับพระสงฆ์จะให้พรแก่บ่าวสาวค่ะและบ่าวสาวจะชวนแขกที่งานมาทานอาหารควรให้ความร่วมมือกับงานมงคลสมรสค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยต่อมากลุ่มที่2ครับ
2: ผมเลือกเป็นประเพณีตักบาตรเทโวครับขั้นตอนที่1ครับเตรียมของสำหรับการตักบาตรครับขั้นตอนที่2ครับใส่บาตรกับพระสงฆ์ครับขั้นตอนที่3ครับเราจะฟังพระสงฆ์สวดมนต์ครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นการเสร็จสิ้นพิธีครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาครับกลุ่มที่3
3: ประเพณีส่งน้ำพระค่ะเป็นประเพณีในวันสงกรานต์จะมีการส่งน้ำพระหรือพระพุทธรูปและทำพิธีทางศาสนาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
4: เลือกประเพณีเวียนเทียนค่ะแนวทางการปฏิบัติของประเพณีมีดังนี้การทำสมาธิโดยการถือเทียนและเดินไปรอบๆวัดโดยการใช้เท้าเปล่าเดินรอบวัดเดินรอบวัด3รอบค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือนะครับต่อมาครับกลุ่มที่5ครับตัวแทน
5: เลือกเป็นสวดมนต์ข้ามปีครับแนวทางการปฏิบัติคือ 1. นั่งฟังเทศ 2. นั่งสมาธิ 3. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่สวดมนต์อยู่ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนสุดท้ายกลุ่มที่6ครับตัวแทน
6: หนูเลือกเป็นประเพณีลอยกระทงค่ะขั้นตอนการปฏิบัติก็คือนำกระทงที่เราซื้อหรือทำเองลอยลงไปในแหล่งน้ำเพื่อบูชาพระแม่คงคาและอธิษฐานสิ่งที่อยากได้และนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือเอาละครับนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญนะครับหรืองานเทศกาลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นที่นักเรียนเคยได้ไปร่วมเนี่ยก็จะเป็นไงครับนอกจากมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วมีศาสนาพุทธเป็นหลักแล้วยังมีการผสมผสาน

ความเชื่อนะครับท้องถิ่นหรือความเชื่อของศาสนาอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับนี่ก็จะทำให้เห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยนอกเหนือจะมีศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาแล้วยังมีความหลากหลายด้านศาสนาด้านความเชื่อที่อยู่กันด้วยความสันติสุขนะครับหรือมีการผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวเกิดเป็นวัฒนธรรมไทยที่

0: ความเชื่อท้องถิ่นหรือประเพณีท้องถิ่นเช่นการตักบาตรข้าวต้มข้าวต้มหางข้าวต้มลูกโยนนะครับแบบนี้ต่อมาครับกลุ่มที่3ส่งน้ำพระในวันสงกรานต์นะครับกลุ่มที่4เวียนเทียนไปเวียนที่วัดแต่เวลาเราเวียนเทียนเนี่ยอาจจะเป็นพระอุโบสถนะครับเดินรอบพระอุโบสถกี่รอบ3รอบอย่างที่เพื่อนบอกเลยทำไมครับต้องเดินอย่างมีสติมีสมาธินะครับระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็คือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับต่อมาครับกลุ่มที่5สวดมนต์ข้ามปีนะครับสวดมนต์ข้ามปีครูชอบอย่างหนึ่งที่เพื่อนบอกว่าเวลาสวดมนต์ทำไมครับ1ต้องไม่ส่งเสียงดังหรือการที่เราไปวัดไปที่ต่างๆเนี่ยเราต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในการทำกิจกรรมพอไปสวดมนต์ทำไมครับก็อาจจะมีนั่งสมาธิก่อนแล้วก็เริ่มสวดมนต์หรืออันนี้ที่ครูเคยไปร่วมบางที่ก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะครับการสวดมนต์ข้ามปีนะครับถือว่าเป็นการเหมือนเราตั้งใจที่จะทำความดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นในปีใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายในชีวิตแบบเริ่มต้นต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีและอีกนัยยะหนึ่งก็คือการสวดมนต์เนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิมีสติเกิดปัญญาก็เหมือนการดำเนินชีวิตต้องทำไมครับมีสตินะครับแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตสุดท้ายก็คือการเทศกาลประเพณีลอยกระทงนะครับเอาละนะครับทีนี้มีเพื่อนปลายทางกระซิบครูมาว่าเขาเนี่ยยกกิจกรรมวันอะไรมาสงกรานต์เขาก็บอกว่ามีการทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่งน้ำพระแล้วไฮไลท์ของวันสงกรานต์เลยก็คือเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่เพื่อนปลายทางกระซิบครูมาครูก็ได้เอามาให้เพื่อนเนี่ยต้นทางได้ดูไปพร้อมกันเอาละนะครับมาถึงคำถามสรุปกันละในวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องประเพณีเทศกาลวันสำคัญที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานะครับในสังคมไทยครูนะครับขอถามนักเรียนเลยทั้งต้นทางและปลายทางว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไรใครตอบได้บ้างเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วในวันนี้ส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ทำให้คนไทยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
0: ทำให้คนไทยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสักหนึ่งคนขออีกสักหนึ่งคนครับตัวแทนพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไรได้บ้างนะนอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
2: ทำให้คนไทยได้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยค่ะ
0: ทำให้คนไทยได้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยใช่ไหมครับผ่านวันสำคัญผ่านเทศกาลผ่านประเพณีต่างๆใช่ไหมลูกนะครับเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเรามาดูนะครับก็อย่างที่เพื่อน2คนตอบมาเลยก็คือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คืออย่างที่เพื่อนตัวอย่างมาว่าสวดมนต์ข้ามปีก็ถือว่าเป็นการทำไมครับยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเริ่มต้นปีใหม่เราจะต้องทำไมครับมีสติใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับสุดท้ายนะครับครูก็จะฝากถึงนักเรียนว่าบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องอะไรเหมือนเดิม

ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมเราจะมาดูอีกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเกี่ยวข้องกับสังคมในด้านใดอีกนะครับทีนี้นะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องวัดกับสังคมไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมมาเนี่ยนะครับก็จะมีการยกเทศกาลหรือประเพณีหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดก็เยอะนะนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะครับครั้งหน้าเราจะมาศึกษากันต่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความสำคัญความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยอย่างไรบ้างนะครับโดยครั้งหน้าเนี่ยเราจะเตรียมใบงานก็คือใบงานที่3เรื่องวัดกับสังคมไทยนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าศาสนาพุทธนะครับมีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: And this is In Lan. And today we have this very special guest, Nong Ken Ken.
1: Yay!
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เขาคือใครกันนะนะคะ
2: Are you ready?
1: I'm ready.
2: I'm not.
1: I'm ready to win.
0: โอ้โห
2: เดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
1: ตั
3: วนี้ค่ะ
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
2: หมดเลย
1: วาซาบิต้องหมดนะ
2: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
1: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ so I have to choose
2: yes you have to choose one
1: then I go for this one oh This is so easy.
2: But then your voice was like, ooh. Is it a man?
1: No.
2: Is she a singer?
1: Kind of, yeah.
2: Is she Thai?
1: Yes.
2: Is she young?
1: Yes.
2: Is she in a band?
1: Yes.
2: Is she still studying?
1: Oh, this is difficult. No.
2: Is her song like pop song?
1: Yes.
2: That's a stupid question. Pop song.
1: This is so Maybe, easy. Yeah.
2: คิดก่อนนะคิดก่อนนะ Is she tall?
1: If I'm tall, then she tall.
2: Is she in BNK 48?
1: Yes.
2: เธอป่ะ
1: Yeah, it's Pisha ป่ะ And she just graduated last 2 weeks.
2: คุณจะตอบเธอป่ะตั้งแต่คำถามที่5แล้ว Is it my turn now?
1: Hanne, what is that? Is

และหลังจากนี้นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆที่ชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะและเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมอยู่ทางปลายทางทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยสัปดาห์ที่แล้วองค์ประกอบของดนตรีไทยใช่ไหมครับองค์ประกอบของดนตรีไทยสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยซึ่งก็จะใช้องค์ประกอบในดนตรีไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะแปลว่านักเรียนได้กลับไปทบทวนเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูมีคำถามทบทวนนะครับการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทยมีประโยชน์อย่างไรนะเดี๋ยวลองคิดสักครู่TikTok จะมีตัวแทนตอบให้คุณครูไหมครับการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของดนตรีไทยมีประโยชน์อย่างไรมีเพื่อนยกมือแล้ว1คนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนซิว่าสิ่งที่เราศึกษาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
1: ทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับทำนองไทยครับ
0: ทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับทำนองไทยซึ่งทำนองไทยก็เป็นองค์ประกอบของดนตรีไทยโดยเช่นเดี๋ยวปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเก่งมากมีอีกไหมครับมีคำตอบเพิ่มไหมมีอีกไหมครับเริ่มมองตากันปริบๆแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็คือทำให้เราซาบซึ้งของบทเพลงได้มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าก่อนที่จะเป็นเพลงหนึ่งจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งดนตรีเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยอะไรลูกเสียงโดยใช้มนุษย์ใช้อะไรฟังใช้หูนะครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยไม่สามารถจับต้องได้ฉะนั้นเราสามารถที่จะสัมผัสดนตรีได้ด้วยการฟังนะครับถึงจะซาบซึ้งแล้วก็รับรู้ความงามของเสียงได้นะครับซึ่งเพลงต่างๆก็จะต้องใช้องค์ประกอบเป็นส่วนสำคัญซึ่งองค์ประกอบไปด้วยเสียงดนตรีเกิดจากการดีดตีถูกต้องนะครับทำนองสัปดาห์ที่แล้วทำนองเกิดจากการเรียบเรียงเสียงถูกไหมครับมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงยาวเสียงสั้นนะมาเรียบเรียงกันเสียงดังเสียงเบานะครับจังหวะมีจังหวะอะไรบ้างจังหวะที่อยู่ในบทเพลงไทยมีจังหวะสามัญจังหวะชิงจังหวะหน้าทับถูกต้องนะครับแต่ว่านักเรียนไปทบทวนมาเรียบร้อยแล้วการประสานเสียงเป็นการประสานเสียงหรือเป็นประสานเสียงระหว่างเสียงสูงเสียงต่ำระหว่างเครื่องดนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะรูปแบบหรือคีย์ตลักประกอบไปด้วยแบ่งเป็นวรรคเพลงประโยคเพลงแล้วก็เป็นท่อนนะครับอารมณ์ของเพลงเป็นเรื่องของสุนทรีถูกต้องสุนทรียะนะครับซึ่งต้องอาศัยอารมณ์และความรู้สึกในการถ่ายทอดออกมาก็มีทั้งผู้แต่งมีทั้งผู้บรรเลงถูกไหมครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะนักเรียนคิดว่าความช้าเร็วของจังหวะส่งผลต่ออารมณ์ของคนเราหรือไม่เพราะอะไรความช้าความเร็วส่งผลต่ออารมณ์หรือไม่สมมุติถ้าเราฟังเพลงเพลงช้าเพลงเร็วส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังหรือไม่มีเพื่อนยกมืออีกแล้วนะครับลองตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมกันนะครับ
1: ส่งผลครับ
0: ส่งผลอย่างไรเอ่ย
1: ถ้าเกิดว่าเพลงเร็วจะทำใหเราสนุกไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดเพลงช้าจะทำให้เราแบบฟังสบายหรือแบบฟังช้าๆแบบชิวๆครับ
0: ฟังช้าๆถ้าเกิดเพลงเร็วก็ทำให้สนุกสนานได้แต่ถ้าเกิดเพลงช้าก็อาจจะทำให้เรารู้สึกชิวๆสบายๆได้ใช่ไหมครับปรบมือให้คำตอบเพื่อนถูกต้องนะอันนี้เดี๋ยวรับคะแนนเพิ่มจากคุณครูไปเลยนะครับ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยได้อย่างถูกต้องส่วนทักษะเดี๋ยววันนี้เราจะสร้างตารางเปรียบเทียบนะครับความรู้สึกในการฟังดนตรีของแต่ละประเภทนะครับส่วนคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของสุนทรียะในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ของเรานะครับในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนักเรียนได้รับใบความรู้ไปแล้วถูกไหมครับใบความรู้ที่เท่าไหร่วันนี
2: ้
0: ใบความรู้ที่2ดูที่โต๊ะของตนเองได้ใบความรู้แล้วหรือยังนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ได้รับใบความรู้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้รับสามารถติดตามได้จากคุณครูที่ควบคุมนะครับก็วันนี้จะมีใบความรู้ที่2ใบงานที่เท่าไหร่ครับใบงานที่2ด้วยใช่ไหมครับวันนี้นักเรียนก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องขององค์ประกอบดนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุนทรียะนะครับการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงมีการสัมผัสระหว่างประโยคเพลงที่สอดคล้องกับจังหวะนะประกอบกับเทคนิคท่วงทีลีลาของผู้บรรเลงสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกหรือภาพพจน์ต่างๆตามบริบทของดนตรีไทยนะซึ่งอารมณ์ของบทเพลงจะประกอบไปด้วยเพลงที่ให้อารมณ์เศร้าโศกคร่ำครวญอันนี้จะเป็นรู้สึกเศร้าใช่ไหมครับแล้วก็เพลงที่ให้อารมณ์สนุกสนาน

รื่นเริงอะไรครับให้อารมณ์ขลังศักดิ์สิทธิ์นะให้อารมณ์รักเบิกบานใจสบายอารมณ์นะครับให้อารมณ์ฮึกเหิมองอาจเร้าใจนะแล้วก็ให้อารมณ์ที่รู้สึกโกรธเกรี้ยวหรือเยาะเย้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นในเพลงในดนตรีไทยเนี่ยก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้นะครับเราก็จะวันนี้จะได้ฟังว่าเพลงที่นักเรียนได้ฟังเนี่ยจะให้อารมณ์อย่างไรวันนี้เราจะฟังเพลงหลายเพลงนิดหน่อยนะครับมาดูเพลงแรกให้นักเรียนฟังแล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครูนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย

0: จบไปแล้วนะครับทีนี้เข้าสู่คำถามก่อนที่นักเรียนจะได้ไปศึกษาต่อบทเพลงที่นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกเศร้าใช่ไหมครับทำไมถึงรู้สึกเศร้าลูกเพราะว่าจังหวะเพลงทำไมครับ
1: ช้า
0: แล้วก็ทำนองเพลงไงทำให้เรารู้สึกว่าสะเทือนอารมณ์ถูกไหมนะครับนะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับครุยบรรเลงเพลงโศกนะครับสำหรับอย่างแรกเลยอารมณ์แรกนะครับเพลงที่ให้ความรู้สึกโศกเศร้าคร่ำครวญอันนี้นักเรียนดูในใบความรู้ประกอบกับครูได้เลยนะครับจะเป็นเพลงที่มีจังหวะทำไมที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ช้านะครับทำนองเยือกเย็นโหยหวนทำให้ผู้ฟังรู้สึกเศร้านะครับเครื่องดนตรีที่บรรเลงจะใช้เทคนิคเฉพาะนะจะใช้เทคนิคเฉพาะอันนี้คือมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะเทคนิคเฉพาะยังไงสมมุติว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงอะไรลูกดาวทองใช่ไหมครับจากที่นักเรียนได้ดูเป็นเพลงดาวทองถ้าเกิดว่าทำนองหลักของเพลงดาวทองจะเป็นแบบนี้

0: ให้อารมณ์เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราใส่เทคนิคเข้าไปก็จะทำให้เพลงทำไมครับรู้สึกเศร้าลงมาอีกถูกไหมอันนี้คือเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคเฉพาะของแต่ละเครื่องดนตรีนั่นเองนะเช่นเพลงธรณีกันแสงรู้จักไหมเพลงธรณีกันแสงรู้จักนักเรียนรู้จักดีเลยนะหรือ เพลงเศร้าต่างๆเพลงช้าโหยเพลงทยอยเพลงมอนร้องไห้นักเรียนเคยได้ยินไหมครับ
1: เคย
0: ได้ยินนะครับบางคนเคยได้ยินนะอ่ะทีนี้ลองยกตัวอย่างเพลงที่ฟังแล้วมีจังหวะที่สนุกสนานเพลงอะไรเอ่ยสนุกสนาน
1: พม่ากองยาว
0: เพลงพม่ากองยาวมีเพลงอะไรไหมที่เราเคยฟังแล้วรู้สึกว่าสนุกสนานเพื่อนบอกค้างคาวอะไรลูก
1: ค้างค
0: าวกินกล้วยเพลงอะไรอีกโอ้จีนตอกไม้มาเป็นไทยเลยเพลงเขมรไล่ควายนะเพลง

ใจต่างๆเหล่านี้ที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเป็นจังหวะที่สนุกสนานทั้งสิ้นเลยนะครับนะเพลงที่มีให้ความรู้สึกสนุกสนานรื่นเริงนะครับก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วทำนองคึกคักนะอันนี้นักเรียนจะคุ้นชินกันดีเลยเช่นข้างคาวกินกล้วยจังหวะชั้นเดียวถูกไหมพม่าเขวนะเขมรไล่ควายเป็นต้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปฟังวันนี้เราฟังตัวอย่างเพลงเนาะเพลงจังหวะสนุกสนานนะครับไปเริ่มฟังกันเลย

นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงพม่ากลองยาวนะครับนักเรียนทำนองเมื่อสักครู่นี้คุ้นไหมครับคุ้นนักเรียนคุ้นชินกันดีเลยจังหวะเป็นไงเร็วแล้วก็สนุกสนานใช่ไหมครับเพื่อนบอกเพื่อนร้องได้ด้วยนะครับนะนักเรียนไปทางก็น่าจะคุ้นชินจังหวะกับทำนองนี้กันดีนะครับเดี๋ยวไปวิดิทัศน์ถัดไปนักเรียนลองฟังซิว่าเราเคยฟังเพลงแบบนี้หรือเพลงลักษณะนี้ในงานอะไรของโรงเรียนเนี่ยลองดูนะครับ

0: นะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงสาธุการนะครับนักเรียนเคยได้ยินเพลงบรรเลงลักษณะนี้ในกิจกรรมของโรงเรียนหรือไม่เคยไหมครับเคยใช่ไหมครับอย่างในวิดิทัศน์ที่เป็นตัวอย่างเป็นพิธีอะไรครับนักเรียน
1: พิธีไหว้ครู
0: พิธีไหว้ครูใช่ไหมครับนักเรียนก็เคยผ่านมาแล้วบ้างนะครับสำหรับในโรงเรียนนักเรียนเคยเห็นในงานอะไรบ้างครับวันครูเคยเห็นไหมวันครูใช่ไหมครับก็มีดนตรีบรรเลงใช่ไหมครับของโรงเรียนนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยเห็นเช่นเดียวกันนะครับนะต่อไปเพลงที่ให้อารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นไงพอฟังแล้วเป็นไงครับรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับจะมีทำนองที่หนักแน่นมีความองอาจนะครับทำให้ผู้ฟังมีจิตใจแน่วแน่มีสมาธิเกิดความศรัทธานะครับส่วนใหญ่ก็นิยมบรรเลงประกอบพิธีทางศาสนานะครับเช่นการบูชาพระรัตนตรัยเหมือนประธานจุดธูปเทียนปีพาทบรรเลงเพลงเมื่อสักครู่นี้เพียงอะไรครับสาธุการนั่นเองนะครับเพลงต่อไปนักเรียนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้ตั้งใจฟังนะครับ

นะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพลงคำหวานนะครับเป็นไงนักเรียนฟังแล้วรู้สึกอย่างไรลูกรู้สึกสบายหูเพื่อนบอกสบายหูทำให้รู้สึกเหมือนเราตกหลุมรักใช่ไหมครับเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกรักเบิกบานใจสบายอารมณ์จะเป็นเพลงที่มีทำนองหรือจังหวะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะมีทำนองที่อ่อนหวานเนื้อเรื่องหรือบทร้องเนี่ยก็จะพัฒนาถึงความรู้สึกรักความสุขใจเช่นเพลงราวดวงเดือนเพลงคำหวานนะครับรวมไปถึงการชมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามป่าเขาลำนาวไพต่างๆตัวอย่างเช่นเพลงคลื่นกระทบฝั่งหรือบูหลันลอยเลื่อนหรือเพลงเขมรไซโยกนั่นเองนะครับวิดิทัศน์ถัดไปนักเรียนตั้งใจดูแล้วรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกัน

นะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเป็นโขนกลางแปลงพระราชทานนะครับ5มหาสงครามนะครับเป็นช่วงยกรบใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนสังเกตฟังเสียงแล้วรู้สึกอย่างไรแล้วใจเพราะว่าดนตรีในเพลงนี้ใช้เครื่องดนตรีอะไรประกอบด้วยลูกกลองใช่ไหมครับจะทำให้เรารู้สึกว่าฮึมนะครับนะฮึกเหิมนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าพอประมาณนะทำนองไม่ราบเรียบนะครับจะเน้นจังหวะหนักแน่นนะครับเน้นจังหวะนะครับมักบรรเลงด้วยวงปี่พาดนะครับใช้เครื่องประกอบจังหวะที่มีเสียงดังชัดเจนเช่นเครื่องประกอบจังหวะที่มีเสียงดังชัดเจนกลองทัดใช่ไหมครับพอฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมนะครับทำให้รู้สึกเกิดความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับนะครับเช่นเพลงกาวในเพลงกาวนอกเพลงปฐมเพลงเชิดนะครับทีนี้เพลงที่แสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวเยาะเย้ยนะครับโกรธเกรี้ยวเยาะเย้ยทีนี้อันนี้นักเรียนอาจจะต้องดูที่บทร้องประกอบด้วยนะครับจะมีทำนองที่ค่อนข้างเร็วทำนองไม่ราบเรียบจังหวะเร็วนะเน้นจังหวะหนักชัดเจนเลยนะครับเช่นเพลงนาคราชอันนี้นักเรียนลองดูที่บทร้องเป็นไงลองตีความซิว่าบทร้องนี้ให้ความรู้สึกอะไรเมื่อนั้นลองอ่านดูนะลองอ่านในใจก็ได้ครับแล้วเราบอกครูซิว่าบทเนี้ยอารมณ์อะไรนะครับอ่านเรียบร้อยยังนักเรียนลองตอบคุณครูซิว่าจากบทนี้ให้ความรู้สึกโกรธอะไรอีกแค้นนะครับทีนี้ลองมาฟังดนตรีประกอบนะครับว่าเมื่อเข้าดนตรีแล้วเนี่ยจะทำให้ยิ่งรู้สึกโกรธมากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับลองฟังดูนะครับ

เห็นไหมนักเรียนฟังจากเวลาคนขับร้องถูกไหมเวลาร้องจะมีการเน้นคำเน้นจังหวะถูกไหมพอฟังแล้วจะรู้สึกทำไมครับโกรธแค้นใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอารมณ์ของเพลงของคนร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงนครราชชั้นเดียวนะครับทีนี้มาสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำกันนักเรียนเตรียมใบงานที่2ขึ้นมานักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ายังไม่ได้รับนะครับลองติดตามกับคุณครูที่ควบคุมนะครับในใบงานที่2นะครับเป็นเรื่องของเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะครับลองหยิบนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเราจะปฏิบัติกันทีนี้ในใบงานเนี่ยมีคำสั่งไว้ว่าให้นักเรียนสร้างตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของอารมณ์และความรู้สึกนะครับในบทเพลงไทยจากวิดิทัศน์ทั้ง2วิดิทัศน์ที่ได้รับชมฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องได้รับชมก่อนทั้ง2วิดิทัศน์หรือ2เพลงที่เราจะชมนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างเพลงที่1ที่นักเรียนได้ฟังและเพลงที่2ที่นักเรียนได้ฟังฉะนั้นตั้งใจฟังแล้วก็เปรียบเทียบนะครับตามความรู้สึกของตัวนักเรียนเองที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะครับ

0: นะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่1นะครับเป็นเพลงหน้าพาดนะครับต่อไปเพลงที่2อันนี้เราตั้งใจฟังนะแตกต่างจากเพลงที่1อย่างไรนะ
1: เพลงเราดวงเดือน2ชั้น

นะครับขอขอบคุณสื่อนะครับเพลงราวดวงเดือน2ชั้นนะครับทีนี้เราได้ฟังไปแล้วทั้งหมดกี่เพลง2เพลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตารางเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยที่เราได้ฟังกันนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับสงสัยถามคุณครูได้นะครับ

0: เรียบร้อยแล้วหรือยังครับนักเรียนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเป็นไงครับนักเรียนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาฟังตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอดูซิว่าได้คำตอบที่ใกล้เคียงกันหรือไม่กับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกลุ่มที่1นำเสนอดูซิว่าได้ความรู้สึกอารมณ์ในบทเพลงไทยที่คล้ายกันหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังที่เพื่อนกันเลย
1: ต่างกันค่ะเพราะว่าเพลงที่1มีจังหวะเร็วมีการเน้นเสียงที่กองรู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: รู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์ส่วนเพลงที่2
1: มีจังหวะช้ามีอารมณ์สื่อถึงความรักมีการเอื้อนเสียงค่ะ
0: มีการเอื้อนเสียงด้วยแปลว่า2เพลงนี้เพื่อนรู้สึกต่างกันใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เดี๋ยวมาฟังเพื่อนกลุ่มที่2กันนะครับ
2: ให้ความรู้สึกคืนมีความเกรี้ยวกราดครับ
0: มีความเกรี้ยวกราดนะครับเพื่อนบอกฟังแล้วรู้สึกเกรี้ยวกราดใช่ไหมครับในเพลงที่2แล้วลูก
2: ให้ความรู้สึกร่มรื่นทำให้อินกับเพลงมากขึ้นรู้สึกสบายใจ
0: รู้สึกสบายใจเพลงบรรยายถึงธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับเก่งมากกลุ่มที่3เริ่มเลยกลุ่มที่3เพลงที่1และเพลงที่2ต่อกันเลย
3: เพลงที่1นะคะเป็นเพลงที่มีความขึงขังค่ะมีเสียงที่หนักแน่นเสียงดูขึงขังรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เกิดความศรัทธาค่ะเพลงที่2นะคะคือเพลงรักค่ะรู้สึกเบิกบานใจสบายอารมณ์ทำนองอ่อนหวานค่ะ
0: นะครับ2เพลงนี้แตกต่างกันใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับเราได้มุมมองมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกมือเริ่มเลยค่ะ
4: เพลงที่1ทำให้รู้สึกฮึกเหิมรู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความศรัทธามีจิตใจแน่วแน่เพลงที่2ทำให้รู้สึกเบิกบานใจสบายอารมณ์ทำนองอ่อนหวานเนื้อร้องถึงความรู้สึกรักความสุขใจค่ะ
0: ครบถ้วนเลยปรบมือให้กลุ่มที่4นะครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5
5: เพลงที่หนึ่งนะครับเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ฟังแล้วรู้สึกแน่วแน่มีสมาธิเกิดความศรัทธาครับเพลงที่สองเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกเศร้าโศกฟังแล้วรู้สึกเศร้าเพราะจังหวะช้าครับ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับเก่งมากนะครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกลุ่มที่6กันว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มเลย
6: วิธีทัศน์ที่1นะคะทำให้เรารู้สึกขลังศักดิ์สิทธิ์มีทำนองหนักแน่นแสดงถึงความองอาจทำให้ผู้ฟังมีจิตใจแน่วแน่มีสมาธิเกิดความศรัทธาวิธีทัศน์ที่2เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกรักเบิกบานสบายอารมณ์มีทำนองอ่อนหวานเนื้อร้องพรรณนาถึงความรู้สึกรักความสุขใจค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะครับนะแปลว่านักเรียนทั้ง6กลุ่มเพื่อนๆ เราทั้งหมดเลยนะครับมีความคิดเห็นไปในทางทิศเดียวทางเดียวกันถูกไหมครับเพราะว่าเพลงที่1รู้สึกอย่างไรขลังศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับส่วนเพลงที่2รู้สึกเบิกบานใจหรือรู้สึกให้เรารู้สึกว่ารักนั่นเองนะครับเพราะว่าบรรยายหรือพรรณนาถึงธรรมชาติด้วยความรักด้วยนะครับเดี๋ยวใบงานนะครับเราจะเก็บรวบรวมนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับเก็บรวบรวมส่งให้กับคุณครูที่ควบคุมเพื่อทำการตรวจและให้คะแนนในลำดับถัดไปนะครับส่วนวันนี้นะครับอารมณ์ของเพลงนะอันนี้เป็นสาระน่ารู้นะครับจะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานความคิดนะอันนี้สำคัญด้วยนะครับหรืออารมณ์ของแต่ละคนในช่วงเวลานั้นในขณะที่บางคนเห็นว่าเพลงมีความไพเราะให้อารมณ์สนุกสนานแต่อีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสนุกสนานก็ได้เพราะว่าแล้วแต่พื้นฐานทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วดนตรีเป็นเรื่องของศูนย์ สุนทรียะนะครับดนตรีเป็นเรื่องของสุนทรียะนะ

0: พลงไทยถึงแม้จะเป็นเพลงที่สนุกสนานหรือเศร้าโศกก็เป็นเสียงที่ถ่ายทอดออกมามีระดับเสียงที่ใกล้เคียงกันนะครับผู้ฟังจะคล้อยตามเพลงนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เราได้ศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะจังหวะทํานองลีลาความสามารถของผู้บรรเลงการใช้กลเม็ดเด็ดพรายต่างๆในการที่ทําให้เพลงนั้นสื่อถึงอารมณ์ออกมาเหมือนตอนที่ครูเป่าคุยเห็นไหมจังหวะพื้นฐานจังหวะหลักทํานองกับเพลงที่ใส่ลูกเล่นเทคนิคของครูเป่าเป็นไงครับให้อารมณ์ที่ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะทั้งที่เป็นเพลงเดียวกันนะครับนะครับความรู้สึกนะครับอารมณ์ของเพลงมีความแตกต่างจากเพลงตะวันตกนะเพราะว่าความสามารถของบูรณาจารย์ทางดนตรีไทยสร้างสรรค์จังหวะทํานองเครื่องดนตรีวิธีบรรเลงได้เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยนะครับได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยบุคลิกของคนไทยอันแสดงออกถึงความเรียบร้อยนิ่มนวลตามเอกลักษณ์ของคนไทยนี้สำคัญนะครับฉะนั้นดนตรีไทยก็แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยตามจริตของคนไทยนั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับเราจะศึกษาประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงแล้วก็ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้องสองเรื่องเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับคุณครูที่ควบคุมนะครับก็มีใบความรู้ที่3ประเภทของบทเพลงไทยแล้วก็ใบงานที่3นะครับแผนผังสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงนะครับแล้วก็ใบงานที่4ด้วยนะครับสรุปความรู้ประเภทของบทเพลงที่ใช้ทำการขับร้องนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อคำถามไหมครับเดี๋ยวเก็บใบงานรวบรวมให้กับคุณครูนะครับไม่มีคำถามนะครับก็เดี๋ยวพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออก

0: กาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่า

0: ไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเพิ่งเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัย

ัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัช

การพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง100

1991พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: กระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ 2πRH บวก 2πR ยกกำลัง 2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก πR ยกกำลัง 2H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน πR ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนํา H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บๆทําให้รู้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นมั้ยครับ ππ ตัดกัน RR ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้ 2V ส่วนด้วย R บวกด้วย 2πR ยกกำลัง2นี่คือสูตรของที่ผิว S ในรูปของ R แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ S เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ S มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา S' ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร R นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งเทียบกับตัวแปร R ดังนั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย4พาย r การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s พรามให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s พรามเท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า4พาย r เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณr กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4พาย r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4พายหรือ v ส่วน2พายเมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2พายนั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4V หารด้วย R ยกกำลัง3บวกด้วย4พายซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า R นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า Sมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ Vส่วนด้วย2พายยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งนะผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2พายคุ้นๆมั้ยครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้วh เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h 2r

1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

0: ผนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินมากกว่า200ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็สีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมาก พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีเนี่ยนะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2,800,000 บาทนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89,000,000 บาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100 ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215 ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144 ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1,066 บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
4: เครียดไหมคะท่าน
3: ได้ทานข้าวบ้างหรือยัง
4: ธรรมดาครับ
5: เป็นธรรมดา
1: นอกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้

ตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม19 นาฬิกา 43 นาที

0: จกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
1: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
2: อันนี้เรามาในฐานะพยาน
3: ใช่ไหมแล้วเรื่องสีกาเข้ามาอยู่ทางที่ยัง
2: ทราบเรื่องท่านเจ้าวาดที่ผมนั่งฟัง
3: ไหมครับเห็นบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆไหมพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
4: ไม่ได้
3: การเมืองอะไรในวัดอะไร
0: วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกาเอนางสาวบุญยวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
5: ขณะที่พระเทพวัชระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิรญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปอ่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
5: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถลาดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้าย

0: หายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: ผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกัญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็เรียนมากี่ชั่วโมงแล้วลูก3ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนแล้วนะคะเรื่องแรกนักเรียนจำได้ไหมลูกเราเรียนกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะ
1: การ
0: เพาะใช่ไหมการก่อนเพาะคืออะไรลูกนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกก่อนเพาะการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมลูกพอชั่วโมงที่สองเราเรียนเรื่องอะไรคะ
2: การ
0: เพาะ
2: ต
0: ้นอ่อนเมล็ดงอกใช่ไหมลูกการเพาะพอเราเพาะเสร็จแล้วผลปรากฏว่าวันนี้เราจะทำการเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ต้นอ่อนเมล็ดงอกเราจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงระยะเวลากี่วันลูกภายในกี่วันไม่เกิน
2: 7-10
0: ไม่เกิน10วันสำหรับวันนี้ต้นอ่อนของเรามีอายุเท่าไหร่ลูก
2: 7ว
0: ัน7วันแล้วนะคะ7วันแล้วของนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้การเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกเดี๋ยวไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของสัปดาห์ที่แล้วว่าต้นอ่อนของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกได้นะคะเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกได้อย่างถูกวิธีปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนและตรงเวลานะคะต่อไปเราจะมาทบทวนบทเรียนวันนี้ทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของอะไรคะการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: การเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกให้นักเรียนนะคะช่วยกันสรุปผลการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกและก็วิธีการดูแลรักษาหลังปลูกต้นอ่อนและก็การรดน้ำการให้แสงแดดดูแลรักษายังไงแล้วก็มีวิธีการรดน้ำแล้วก็การให้แสงแดดอย่างไรนะคะในการปลูกต้นอ่อนจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้ไหมลูกปลูกต้นอ่อนแล้วหลังจากปลูกเสร็จวิธีการดูแลยังไง
3: รดน้ำต้นไม
0: ้
3: แล้วก
0: ็รดน้ำเนี่ยรดน้ำแบบยังไงรดแรงได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เพราะว่าต้นอ่อนเพิ่งจะงอกเป็นต้นเล็กๆใช่ไหมคะรดน้ำยังไงช่วงไหนคะ
2: ช่วง
0: เช้าและเย็นเก่งมากอยากได้คนที่ตอบตัวแทนกลุ่มอะนะรดน้ำช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแล้วก็ทำไงตอนแรกรดน้ำช่วงเช้าช่วงเย็นเสร็จแล้วเอาอะไรมาปิดคะ
2: ผ้าขาวบาง
0: เก่งมากยอดเยี่ยมเอาผ้าขาวบางหรือกระดาษได้ไหม
2: ได้
0: นะคะปิดไว้เพื่อไม่ให้โดนอะไรคะ
2: แสงแดด
0: นะคะแสงแดดเก่งมากแล้วจะโดนแสงแดดได้เมื่อไหร่คะปลูกได้กี่วัน
2: 4
0: ปลูกได้กี่วัน
2: 3
0: ปลูกได้4วันพอวันที่5ก็นำมาออกแดดได้แต่ว่าแดดไม่จัดมากใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างอยากเห็นผลงานนักเรียนปลายทางมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูของนักเรียนต้นทางกันนะคะผลปรากฏว่าหลังจากที่เพาะไปแล้วเป็นไงลูกลักษณะเป็นยังไงต้นโตสมบูรณ์ไหม
4: สมบูรณ์
0: ไหมคะ
4: สมบูรณ์
0: อันนี้ระยะเวลากี่วันลูก
2: 7วัน
0: 7วันเราทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะพอมาสัปดาห์นี้ก็ปรากฏว่าต้นอ่อนของเราสมบูรณ์มีลักษณะใบเขียวและก็สูงนะคะดูให้ชัดเจนดูให้ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูจะถามคำถามแหละนะคะเป็นไงสวยไหมเห็นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างลูกผลงานตัวเอง
1: สวยงาม
0: มีคนอยากกินเป็นไงคะเขียวชะอุ่มนะคะทำยากไหมพอยากไหมไม่ยากนะลูกอ่ะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครู
1: มีใบกี่ใบ
0: ต้นอ่อนของนักเรียนออกมาในหนึ่งต้นมีใบกี่ใบจำนวนกี่ใบ
1: 2ถึง5
0: ใบแรกเป็นใบคู่ใช่ไหมลูกที่ขึ้นมานะคะใบเลี้ยงที่ขึ้นมาเป็นใบคู่ใช่ไหมนักเรียนสังเกตป่ะ
1: สังเกต
0: สังเกตไหมลูกใครอยากเห็นบ้างใครอยากเห็นบ้างว่าเป็นยังไงอยากเห็นเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนะคะมารับของกลุ่มตัวเองเลยแล้วเดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยกลุ่มละหนึ่งคนลูกกลุ่มหนึ่งลูกกลุ่มหนึ่งครับนักเรียนจำได้ไหมนักเรียนทำสัญลักษณ์อะไรไว้
1: ไม
0: ่กลุ่มสองกลุ่มสามมีสัญลักษณ์ของตัวเองอยู่นะคะกลุ่มสี่ห้าครับกลุ่มหกทีนี้ร่วมกันคิดดูสิต้นอ่อนของนักเรียนมีจำนวนใบเลี้ยงกี่ใบคะ
1: สองใบ
0: สี่ใบแล้วก็ใบมีลักษณะอย่างไรใบมีลักษณะอย่างไร
1: เป็นคู่แล้วก็เป็นใบเรียวยาว
0: ใบมีสีอะไร
1: เข
0: ีย
1: วเข้ม
0: ใครพร้อมจะตอบคุณครูได้โอ้โหเก่งมากงั้นเดี๋ยวแบ่งกันสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่สองก่อนกลุ่มที่สองบอกคุณครูหน่อยว่าจำนวนใบที่เกิดขึ้นมานะคะในหนึ่งต้นมีจำนวนกี่ใบลูก
4: มี2ถึง4ค่ะ
0: สำหรับต้นอ่อนที่เพิ่งขึ้นก็จะมีใบเลี้ยงแค่
4: 2
0: นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนที่เพิ่งขึ้นมาใช่ไหมลูกถ้าโตมากกว่านี้ก็อาจจะมีใบมากกว่านี้ใช่ไหมคะกลุ่ม2ทำหน้าที่เสร็จแล้วผมเมื่อกลุ่ม2ก่อนเก่งมากต่อไปเชิญกลุ่ม6ค่ะใบมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงลูก
4: มีลักษณะแหลมค่ะ
0: ลักษณะรีแหลมเรียวยาว
4: ค่ะ
0: ยังไงลูก
4: มีลักษณะเป็นแฉก
0: เป็นแฉกสองแฉกแล้วก็ใบเป็นไงคะ
4: เป็น
0: เรียวยาว
4: ค่ะ
0: ลายแหลม
4: ค่ะ
0: ถูกไหมคะปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะนักเรียนคะสังเกตให้นักเรียนสังเกตใบสีอะไรลูก
5: สีเขียว
0: เป็นไงคะเขียวสดใสเขียวชะอุ่มเขียวเข้มเขียวไหนคะลำต้นมีความสูงประมาณกี่เซนลำต้นมีความสูงประมาณกี่เซนประมาณกี่เซนลูก5ถึง
1: 10
0: 5ถึง10เซน7เซนเหรอลูกแสดงว่าต้นยังโตไม่เต็มที่กี่เซนลูก7ถึง8เซนนะคะแล้วต้นอ่อนที่เราเพาะกันคือต้นอ่อนต้นอ่อนอะไรคะ
3: ผักบ
0: ุ้งนะคะใครชอบทานผักบุ้งยกมือ ผักบุ้งให้ประโยชน์ยังไงลูก
5: สายตาบำรุงสายตา
0: บำรุงสายตาให้วิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารด้วยวิตามิน C ก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะฉะนั้นต้นอ่อนชนิดนี้มีประโยชน์ไหมคะ
6: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
6: ม
0: ีใครอยากจะกลับไปปลูกต่อที่บ้านอยากจะไปเพาะเองที่บ้านยกมือสามารถขายได้ด้วยนะลูกนะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปดูคุณครูมีตัวอย่างต้นอ่อนคนละประเภทการต้นทานตะวันนะคะซึ่งต้นอ่อนทานตะวันอยู่ข้างหลังต้นอ่อนทานตะวันนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูเอามาให้นักเรียนดูแล้วใช่ไหมนักเรียนได้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะใบคุณต้นอ่อนทานตะวันลักษณะใบเป็นไงลูกเหมือนหรือคล้ายหรือต่าง
6: เหม
0: ือนหรือคล้ายหรือต่างกับผักบุ้งต่างกันลักษณะใบเป็นยังไงลูก
5: กลมลีลีลี
0: ลีลีนะคะมี2ใบเหมือนกันไหม
5: เหมือนกัน
0: เหมือนกันนะคะลักษณะลำต้นอวบขาวนะคะผลเหมือนกันไหมตกลงสรุปออกมาเป็นต้นอ่อนที่

0: มีลักษณะคล้ายกันนะคะแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนเพาะปลูกมาเนี่ยได้ผลไหมได้นะคะอ่ะวันนี้คุณครูมีเมนูมาฝากเกี่ยวกับต้นอ่อนเมล็ดงอกแต่ว่าก่อนที่จะชิมเมนูของคุณครูนะคะนักเรียนต้องสืบค้นเมนูอาหารที่เราสามารถนำต้นอ่อนไปประกอบอาหารได้มีอะไรบ้าง
1: พิซซ่า
0: เดี๋ยวยังไม่มีการลอกเรียนแบบของคุณครูนะคะนักเรียนต้องสืบค้นเองแล้วก็ไม่ซ้ำกันด้วย6กลุ่มถ้าทุกกลุ่มสามารถสืบค้นได้ว่าเมนูอย่างอื่นมีอีกไหมถ้ามีตอบครบทั้ง6กลุ่มคุณครูจะให้ชิมเมนูของคุณครูวันนี้นะคะอ้าวพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วอ้าวทุกคนสืบค้นหาข้อมูลเมนูกลุ่มละ1เมนูที่นำต้นอ่อนมาใช้ในการประกอบอาหารนะคะใช่ค่ะต้นอ่อนประเภทไหนก็ได้นะลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกประเภทไหนก็ได้ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ใครได้แล้วยกมือทั้งกลุ่มยกมือทั้งกลุ่มสี่กลุ่มแล้วคุณครูจะให้โอกาสกลุ่มที่ยกก่อนแล้วก็ตอบคุณครูมาส่วนที่เหลือต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มที่ตอบแล้วนะคะกลุ่ม6ยกก่อนอ่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่ม6เมนูอะไรลูก
3: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันค่ะ
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันใครชอบบ้างยำ
4: หนูชอบค่ะ
0: เก่งมากเดี๋ยวกลับไปฝึกทำเลยนะคะต่อไปกลุ่ม3ลูก
5: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยค่ะ
0: ต้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยใช่ไหมคะเก่งมากห้ามซ้ำนะกลุ่มอื่นเชิญค่ะกลุ่ม2
6: ยำต้นอ่อนครับ
0: ยำต้นอ่อน
6: แล้วก็ต้มอ่อนผัดไข่เจียวต้นอ่อนครับ
0: ไข่เจียวต้นอ่อนเมื่อกี้ยำมีคนตอบแล้วถูกไหมลูกสามสามไม่ได้ไข่เจียวต้นอ่อนนะคะสามเมนูแล้วเชิญนะคะพอแล้วลูกไว้เพื่อนบ้างต่อไปเชิญ
7: ซุกกี้ต้นอ่อนค่ะ
0: อะไรนะคะ
7: ซุกกี้ต้นอ่อน
0: ซุกกี้ต้นอ่อนค่ะเก่งมาก
8: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสโอ้โหคล้ายๆกับเมนูคุณครูเลยเก่งมากค่ะต่อไปลูกกลุ่มที่5
9: แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันครับ
0: แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะสรุปเมนูต้นอ่อนทานตะวันสามารถทำได้เป็นไงลูก
10: เยอะ
0: หลายเมนูนะคะเช่นเมนูของกลุ่มหนึ่งเมนูอะไรคะซุกี้ต้นอ่อนพูดพร้อมกันเลยในกลุ่มสองเมนูอะไรคะ
11: ไข่เจียวต้นอ่อน
0: ไข่เจียวต้นอ่อนกลุ่มสาม
12: ต
0: ้นอ่อนผักบุ้งผัดน้ำมันหอยกลุ่มสี่ค่ะ
13: ต้นอ่อนผักชี
0: ต้นอ่อนอบชีสต่อไปค่ะกลุ่ม5แกงจืดต้นอ่อนทานตะวันกลุ่ม6
14: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวัน
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนทานตะวันอ้าปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับของคุณครูวันนี้คุณครูก็มีเมนูต้นอ่อนมาฝากเหมือนกันนะคะเมนูอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้คุณครูมีเมนูพิซซ่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้คุณครูได้ลงมือทำเองนะคะพิซซ่านี้คุณครูทำเองเป็นรางวัลให้กับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูห้องต้นทางแต่ว่านักเรียนปลายทางอาจจะไม่

0: ไม่ถึงไปนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางช่วยทำให้ทานนะคะนักเรียนพร้อมที่จะชิมไหมคะพร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนคุณครูจะให้กลุ่มนั้นชิมก่อนเชิญตัวแทนกลุ่มละ1คนมารับพิซซ่าไปค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนมีอิสลามไหมลูกไม่มีถือดีๆนะครับถือดีๆนะนักเรียนคะพิซซ่า1กล่องพิซซ่า1กล่องมีจำนวน8ชิ้นนักเรียนโควต้าได้แค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะห้ามเกินเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะทานได้ไม่ครบนะคะคุณครูแค่อยากสร้างเมนูที่วัยรุ่นชื่นชอบมาให้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้พิเศษได้นะคะสำหรับคนที่สะดวกอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยนะคะหรืออยู่ในชุมชนในตลาดอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถซื้อวัตถุดิบแล้วก็เราสามารถปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกเพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะคะระหว่างเรียนก็ได้พร้อมไหมคะลูกล้างมือกันเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นะ
1: ใช่
0: ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วให้ทุกคนลองชิมนะคะเชิญเลยลูก

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้าง
1: อร่อย
0: บอกนักเรียนปลายทางเป็นไงพิซซ่าวันนี
1: ้อร่อย
0: พิซซ่าอะไรลูกพิซซ่าอะไรพิซซ่าต้นอ่อนทานตะวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนผักบุ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่นักเรียนก็สามารถกลับไปทำเมนูอาหารอะไรก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะต่อไปมาดูเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกในเมื่อเรามีการเพาะมาแล้วเพาะมาแล้ว1อาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวต้นอ่อนไปประกอบเมนูอาหารที่ชื่นชอบกันนะคะคุณครูก็ได้ประกอบมาแล้วนักเรียนก็ต้องกลับไปประกอบเมนูอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยต้นอ่อนฝีมือที่เราเพาะเองนะคะมาดูตัวอย่างภาพต้นอ่อนนะลูกต้นอ่อนในภาพกับต้นอ่อนที่นักเรียนเพาะเองเหมือนกันไหม
2: คล้าย
0: ค่ะไม่เหมือนแต่คล้ายกันใช่ไหมลูก
1: คล้าย
0: กันต้นอ่อนที่คุณครูให้ดูภาพตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นอายุของต้นอ่อนมากกว่าของพวกเรานะคะอาจจะประมาณ10วันแล้วนะคะเหมาะสำหรับตัดได้แล้วเกี่ยวได้แล้วแล้วก็มีลักษณะลำต้นที่เป็นไงลูกสูงนะคะสูงกว่าของเรานะทีนี้ต้นอ่อนของนักเรียนมีเวลาแค่1สัปดาห์ก็คือ7วันเองนะคะได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีคัตเตอร์
3: มีดปลายแหลม
0: ให้นักเรียนใช้มีดหรือกรรไกรที่มีความคมนะคะถ้าไม่คมแล้วเป็นยังไงลูกตัดแล้วไม่ขาดแล้วมันจะทำให้ต้นเป็นไงคะช้ำแล้วมันไม่น่าทานนะคะต่อไปก็มีภาชนะสำหรับใส่มีอะไรคะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูให้นักเรียนตัดแล้วก็ใส่ในแก้วแต่ว่าพอตัดเสร็จเดี๋ยวเราจะมีให้ล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็กลับไปบ้านค่อยล้างอีกตอนก่อนที่จะประกอบอาหารนะคะมาดูวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนใครพร้อมแล้วใครพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว พร้อมแล้วฟังวิธีการก่อนเดี๋ยวเกี่ยวไม่ถูกนะคะอันดับแรกทำยังไง
4: นำภาชนะพร้อม
5: ภาชนะค่ะที่เป็น
6: ต้นอ่อนแล้ว
5: นำไปวางน้ำใส่แก้ว
0: นี่คือเป็นขั้นตอนการที่เราเพาะใช่ไหม
1: ใช
0: ่เป็นขั้นตอนที่เพาะนะคะก็คือนำภาชนะเพาะหรือถาดเพาะเมล็ดงอกที่เป็นต้นอ่อนแล้วนำจะมีอายุประมาณ7ถึง10วันไปวางทางไปวางรับแดดข้างนอกอาจจะนอกบ้านนะคะจนเกิดใบสีอะไรลูกใบสีอะไรสีอะไรคะ
7: ส
0: ีเขียวสดใช่ไหมต่อไปทำไงขั้นตอนที่2อ่านพร้อมกัน

0: ใครทำได้โอ้โหมีคนเก่งจังห้องนี้ใช้อะไรเครื่องมือหรือวัสดุ
1: คัตเตอร์หรือกันไกล
0: เครื่องมือก็คือเครื่องมือในการตัดคือคัตเตอร์หรือกันไกลที่คมนะคะแล้วก็วัสดุที่จะนำมาใส่เก็บต้นอ่อนของเราคือ
1: ถุงพลาสติก
0: ถุงพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกหรือกล่องพลาสติกก็ได้นะคะต่อไปทำยังไงต่อนะ
1: ต้นอ่อนที่ได้บรรจุลงในถุงหรือกล่องพลาสติก
0: เดี๋ยวลูกก็พอตัดต้นอ่อนเสร็จแล้วนะคะก็นำไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำในกะละมังใบเล็กเบื้องต้นล้างดินออกนะคะแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะแล้วกลับไปบ้านก่อนที่จะประกอบอาหารลูกก็ต้องล้างให้สะอาดอีกทีนะคะต่อไปทำไงต่อหลังจาก
1: หลังตู้เย็นหรือตู้แช่เป็นต้น
0: หลังจากที่ลูกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วลูกก็นำไปแช่ใน
2: ต
0: ู้
2: เย็น
0: ตู้เย็นอยู่ในช่องฟีดไหม
2: ไม่ฟีด
0: ไม่ฟีดฟีดไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้เราเป็นไง
1: เหี่ยว
0: อาจจะแข็งเป็นน้ำแข็งไปเลยนะคะไม่ได้รสชาติของต้นอ่อนนะต่อไปคุณครูจะสาธิตการเกี่ยวเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกให้ดูนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกให้นักเรียนดูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมกันนะลูกเสร็จแล้ว เราตัดเสร็จแล้วก็มาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะใส่ในภาชนะนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหรือเก็บเกี่ยวนะคะต้นอ่อนเมล็ดงอกก็จะมีต้องเป็นใบมีดที่คมนะคะหรือเป็นกรรไกรที่คมนะคะเพราะว่าต้นอ่อนถ้าเกิดว่าตัดแล้วมีดไม่คมเนี่ยจะทำให้ต้นอ่อนช้ำไม่น่ารับประทานนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ภาชนะมีพร้อมไหมคะสำหรับเก็บนะพร้อมแล้วนะคะเวลาเก็บเกี่ยวให้นักเรียนทำไงคะเมื่อกี้เราได้เรียนกันแล้วรวบลำต้นของต้นอ่อนนะคะรวบเข้ามาหากันแล้วใช้ใบหรือกรรไกรนะลูกเกี่ยวเข้าหาตัวเองก็ตัดนะคะเราก็จะได้ต้นอ่อนตอนนี้ต้นอ่อนเราอะความสูงอะของต้นอะยังไม่มากพอนะคะเพราะว่าเราอายุแค่1อาทิตย์เองก็คือ7วันแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ประมาณสัก10วันคิดว่าต้นอ่อนเราน่าจะสูงกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วนักเรียนก็ใส่ในกะละมังที่มีน้ำอยู่แล้วนะแช่ไว้ก่อนนะลูกต่อไปเรามาเกี่ยวอีกรวบเข้ามานะคะเวลานักเรียนใช้มีดหรือกรรไกรนักเรียนต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะลูกนะคะเพราะว่าเป็นของมีคมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกันได้ขณะทำงานปฏิบัติงานห้ามเล่นกันระหว่างการปฏิบัติงานนะคะดูซิวันนี้จะได้สักเมนูไหมนะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีใครอยากกลับไปทำเมนูอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานมีไหมคะมีนะคะคุณครูตัดหมดแล้วเอาต้นนี้ด้วยต้นนี้อายุจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าประมาณเกือบ2อาทิตย์อันนี้คุณครูเพาะไว้ดูเล่นๆเขาก็ยังอยู่นะ2อาทิตย์แล้วนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ล้างทำความสะอาดนะลูกอันนี้เปลือกของ ผักบุ้งยังไม่หลุดออกจากต้นเลยใช่ไหมคะแสดงว่ายังโตได้อีกไหมได้อีกนะคะล้างน้ำให้สะอาดก่อน1รอบนะคะเพื่อล้างดินที่เกาะอยู่ตามลำต้นแล้วก็ใส่ในภาชนะใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะเราก็จะได้ต้นอ่อนเมล็ดงอกที่เพาะด้วยฝีมือใครนะฝีมือใครลูกฝีมือนักเรียนเองนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองก่อนไหนใครคิดว่าทำได้แล้ววิธีการไม่ยากยกมือค่ะเก่งมากนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างลูกนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนนักเรียนลองมาทำให้นักเรียนปลายทางดูซิว่าที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้เข้าใจหรือไม่นะคะเชิญนักเรียนเลยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้เพื่อนนักเรียนต้นทางของเรานะคะจะสาธิตวิธีการเกี่ยวหรือการเก็บต้นอ่อนเมล็ดงอกสำหรับวันนี้ให้นักเรียนปลายทางดูนะคะหลังจากที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะสาธิตได้ดูแล้วลองดูซิว่านักเรียนต้นทางจะเข้าใจวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดต้นอ่อนเมล็ดงอกหรือไม่นะคะเชิญเลยค่ะพร้อมกันนะคะเพื่อนทำถูกไหมถ้าเพื่อนทำไม่ถูกเดี๋ยวบอกคุณครูได้เลยนะคะมีดให้ยาวกว่านี้นิดหนึ่งลูกไอ้มีดต้องระวังนะคะปาดทีเดียวเลยเสร็จแล้วไหนๆช่วยให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยนี่ทำได้ถูกต้องทำได้ถูกต้องนะคะทำไงก่อน
2: ใส่น้ำ
0: ล้างน้ำหนึ่งรอบตัดให้หมดเลยค่ะเริ่มกำใหญ่ขึ้นรีบใช่ไหมลูกตัดฉึบทีเดียวเลยนะคะใส่ไปลูกไปล้างน้ำครั้งแรกเนี่ยก็เพื่อจะเก็บใส่ภาชนะแล้วก็ก่อนปรุงอาหารประกอบอาหารลูกก็ต้องนำไปล้างอีกทีนะคะระวังมือด้วยนะลูกเป็นไงสนุกไหม
2: สน
0: ุ
2: ก
0: ไหม
2: สนุก
0: ทำได้แล้วยัง
2: ทำได
0: ้ปลูกเป็นแล้วยัง
2: ปลูกเป็นแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ชอบไหมลูก
2: ชอบค่ะ
0: เหลือแต่เมนูอาหารไปศึกษาเองนะชอบทานอะไรเริ่มกำใหญ่แล้วค่ะนักเรียนเริ่มกำใหญ่แล้วค่ะนักเรียนปลายทางดูนะคะตอนแรกกำเล็ก

่อไปเลยค่ะตัดได้หมดเลยลูกนักเรียนต้นทางดูด้วยนะคะเพื่อนตัดหมดแล้วเพื่อนตัดหมดแล้วโอ้โหได้เมนูยำได้สักจานนะเนี่ยนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะหนึ่งกระถางเล็กๆเนี่ยเพื่อนตัดเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างนะคะได้ตัดต้นอ่อนเมล็ดงอกไหมคะถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ต้นที่โตพอก็ไว้รออีกสัก10วันก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางนะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนตัวแทนเพื่อนที่นำสาธิตนะคะให้พวกเราดูเพื่อนๆปรบมือให้ตัวแทนหน่อยนะคะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างวิธีการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนมาเล่นงอกเป็นไงลูกยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ยากนะคะแล้ววันนี้คิดว่าจะนำต้นอ่อนมาเล่นงอกเนี่ยไปทำเมนูอะไรกันดีนะกลุ่มหกเชิญค่ะเมนูอะไรคะชูผลงานของตัวเองขึ้นมาด้วยเมนูอะไรคะ
2: ยำหมูย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะ
0: ยำหมูย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะวันนี้ได้ปริมาณเยอะไหมก็น่าจะได้1จานนะคะต่อไปกลุ่ม5ค่ะเมนูอะไรคะของกลุ่ม5
3: แกงจืดต้นอ่อนเมล็ดงอกครับ
0: แกงจืดต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเก่งมากไหนดูซิปริมาณได้เยอะไหมลูกได้พอๆกันเลยต่อไปกลุ่ม4ค่ะเมนูอะไรคะกลุ่ม4
4: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสค่ะ
0: ต้นอ่อนทานตะวันอบชีสเก่งมากค่ะรู้สึกกลุ่ม4ได้เยอะมากนะคะต่อไปกลุ่ม3เมนู
5: ต้นอ่อนเมล็ดงอกผัดน้ำมันหอยค่ะ
0: ต้นอ่อนเมล็ดงอกผัดน้ำมันหอยนะคะกลุ่ม2ค่ะ
6: ไข่เจียวต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะ
0: ไข่เจียวต้นอ่อนเมล็ดงอกต่อไปกลุ่ม1ค่ะ
7: ซุกี้ต้นอ่อนค่ะ
0: ซุกี้ต้นอ่อนนะคะเมนูได้หลากหลายมากนะคะเก่งมากเลยค่ะทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะรอทาน นะคะเอามาสรุปบทเรียนวันนี้การปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะเริ่มแรกเลยนักเรียนต้องทำอย่างไรก่อนคะสิ่งสำคัญ
8: การคัดเลือกเมล็ด
0: ต้องคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีก่อนใช่ไหมลูกนะคะเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ดีมาแล้วแล้วก็มาทำอะไรต่อคะมาทำอะไรคะมาเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายขั้นอะไรคะเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกวิธีการดูแลต้นอ่อนเมล็ดงอกทำไงคะมี2 อย่าง1การให้น้ำใช่ไหมลูกรดน้ำ2 อะไรคะ
8: ให้แสงแดด
0: ให้แสงแดดนะคะการเก็บเกี่ยวต้นอ่อนเมล็ดงอกในช่วงเวลาภายในกี่วัน
8: 7 ถึง 10 วัน
0: นะคะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งนะคะต่อไปเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปว่าจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเรื่องผ้าและเส้นใยนะคะแล้วก็เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะก็ใบความรู้1เรื่องผ้าและเส้นใยแล้วก็ใบงานที่1เรื่องผ้าและเส้นใยใบความรู้ที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วก็ใบงานที่2เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้

ที่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้วตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim w i m swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆ Hippopotamus HIPPOPOTAMUS Hippopotamus Hippo จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightWEIGHT weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โหพี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย Animal A-N-I-M-A-L Animal สัตว์ Cute C-U-T-E Cute น่ารัก Elephant E-L-E-P-H-A-N-T Elephant ช้าง BigBIG big yay swim SWIM swim why nam hippopotamus HIPPOPOTAMUS hippopotamus hippopotamus wait WEIGHT wait namnakยังมีสถานที่มากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome, everyone, back to English class with me, Teacher Pinpinat Sangchan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, are you ready for English class, everyone?
2: Yes.
0: How are you today? How are you today?
2: I'm fine.
0: And very well, thanks for asking. Okay, everyone, today we are going to talk about the topic, the houses around the world. ลองหลับตาแล้วลองนึกถึงบ้านของเด็กๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง the warm place, the lovely place that we lived. Okay, เราจะเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน Everyone, you have to look at the objective for today first. It's include number one, you'll be able to ask and answer about the material of the house. The second one, you'll be able to answer the question from the paragraph that you read. And the third one, you'll be able to write for describe the house and house material too.นักเรียนก็สามารถดูความหมายของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เป็นแบบภาษาไทยได้นะคะทั้ง3ข้อนะคะว่านักเรียนเรียนคาบนี้ไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลย everyone you have to look at the picture first okay what the words you get เห็นภาพนี้แล้วได้คำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ย
3: house
0: that's right is how everyone say house
2: House.
0: ถ้ามีบ้านหลายๆหลังนะคะเราก็จะออกเสียงว่า houses นะคะ house do you know what different between house and home house and home what different คำว่า house ก็แปลว่าบ้าน home ก็แปลว่าบ้านเหมือนกันนักเรียนรู้จักความแตกต่างของมันไหมคะมันแตกต่างกันยังไงเอ่ยแล้ว home ล่ะคะถูกต้องนะคะคำว่า house เราพูดถึงโครงสร้างของบ้านนะคะบ้านที่เป็นหลังๆแต่คำว่า home นะคะมันจะสื่อถึงความรู้สึกของการอยู่บ้านมากกว่าหมายความว่าถ้าสมมตินักเรียนอาศัยอยู่กับคนในครอบครัวไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นหอพักเป็นบ้านเป็นกระท่อมนะคะแต่ว่ามีความอบอุ่นทางด้านจิตใจเราก็จะเรียกมันว่า home นะคะวันนี้เราพูดถึง house ก่อนThe house. Look at the parts of the house. ในบ้านนะคะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะนักเรียนดู10คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อ่านด้วยตัวเองก่อนนะคะคำศัพท์แต่ละคำนักเรียนจะออกเสียงด้วยตัวเองได้ไหมนะคะคำศัพท์คำแรก What is it? Parts.That's right, path. The next one.
4: Roof.
0: บางคน who thinks roof? Hand up. Who thinks roof? Hand up. Raise your hand. Roof or roof? This one is roof. Do you know the meaning of the roof? Which one? Which number? Let's think about it, okay? Next one.นักเรียนคิดว่าออกเสียงว่ายังไงเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ garage next one
5: window
0: that's right next one
6: letterbox
0: next one chimney that's right this one doll can you remember this wordBalcony. This one. Yard. And the last one. Driveway. Okay. This picture. You have to match the vocabulary with the number. เดี๋ยวคุณครูจะให้เราช่วยกันนะคะว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยจะตรงกับคำศัพท์อะไรบ้างนะคะโดยคุณครูได้เตรียมกระดาษไว้ให้นักเรียนโน้ตแล้วถูกต้องไหมนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษนะคะหรือว่าสมุดโน้ตความหมายของคำศัพท์เอาไว้ได้นะคะหรือถ้านักเรียนมีรูปบ้านอยู่แล้วนะคะก็สามารถ ชี้ออกมาได้นะคะใช้ลูกศรชี้ออกมาว่าแต่ละส่วนประกอบของบ้านนะคะตรงกับคำศัพท์อะไรบ้างนะคะโอเค I will start with the first one this one path which number what do you think คิดว่าคำว่า path เนี่ยจะหมายความว่าอะไรคิดว่ามันจะจับคู่กับคำศัพท์เลขไหนได้ what do you think six orWhat else? เดี๋ยวช่วยกันดูหมายเลขก่อนนะคะว่าคำศัพท์คำแรกจะตรงกับหมายเลขใดนะคะเดี๋ยวครูเริ่มให้ก่อนดีไหม
1: Yes
0: โอเค the first one is number 10 path นะคะนักเรียนคิดว่า path แปลว่าอะไรจากภาพ
3: ทางเด
0: ินถูกต้อง path or you can say footpath นักเรียนเคยได้ยินคำว่า footpath ไหมคะ นักเรียนเคยเดินบนฟุตบาทใช่ไหมนั่นก็เป็นทางเท้านะคะเพราะฉะนั้น path จึงแปลว่าทางเดินนักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทยไว้ด้วยก็ได้นะคะต่อไป roof who knows the meaning of this word roof what is it หลังคานะคะนักเรียนต้นทางบอกว่าหลังคานักเรียนปลายทางคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นหลังคาต้องอยู่ที่เลขอะไร which number that's right roof is number one okay you can write it down next one is garage ตัว G นะคะเสียงเจอ garage yes garage บ้านบางบ้านก็มี garage is a place we can keep the car you can keep the car in it number three garage หรือว่าโรงเก็บรถนะคะหรือว่าห้องที่เราใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะ garageโรงรถนั่นเองนะคะพวกเครื่องมือช่างต่างๆก็อยู่ในนั้นได้เหมือนกันนะคะเก็บของให้มีระเบียบนะคะถ้าเรามีห้องนี้เนี่ยบ้านเราจะมีระเบียบมากนะคะเพราะอุปกรณ์ต่างๆเล็กๆน้อยๆก็จะถูกเก็บเอาไว้ในนั้นเนาะต่อไปอันนี้ this one is easy one window which number
3: seven
0: I think so window okay write down เดี๋ยวเราจะออกเสียงด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะตอนที่เราได้คำศัพท์จับคู่ทั้งหมดแล้วนะคะต่อไป this one is easier อันนี้ง่ายกว่าคำเมื่อกี้อีกนะคะ letterbox what is it number 9 letterbox บ้านใครมีตู้ไปรษณีย์มีไหมคะบางที่เขาก็จะเรียกว่า mailbox นะคะมีความหมายเดียวกัน mailbox คือตู้จดหมายนั่นเองต่อไปThe next word, chimney. What is it, chimney? What do you think? เราสามารถสังเกตได้จากหมายเลขที่คุณครูชี้นะคะว่าควรจะแปลว่า chimney หรือเปล่า I think so. It's number six. Chimney จะแปลว่าปล่องไฟนะคะเก่งมาก Thank you. นี่ต้องเป็น Santa Claus แน่เลยนะคะรู้จักปล่องไฟด้วยบ้านใครมีปล่องไฟมีไหมคะมีไหมไม่มีนะคะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำปล่องไฟที่บ้านถูกต้องไหมเพราะบ้านเราไม่ได้ต้องการความอุ่นนะคะต่อไป next one door where is it door number eight that's right คำต่อไปนะคะคำที่เคยเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องอะไรเอ่ยจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะที่เราบอกพิกัดนะคะบอกตำแหน่งของห้องต่างๆว่าอยู่ตรงไหนนะคะคำว่า balcony แปลว่า
3: ระเบ
0: ีย
3: ง
0: very good balcony ก็คือระเบียงนะคะอยู่ใน picture number two

0: โอเค towards left เลขสองคำนะคะ towards left what about the yard what is it the yard
1: สนามหญ้
0: า perfect yard ก็คือสนามหญ้าหน้าบ้านเองนะคะ yard and the last one will be number 4นะคะ driveway ก็คือทางที่เราให้รถผ่านนั่นเอง driveway นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะได้นำคำศัพท์นะคะมาใช้ในบทความที่เราจะต้องฟังนะคะแล้วก็วิเคราะห์คำตอบออกมาให้ได้นะคะโอเค Have you finished?
2: Yes
0: Okay If you finish writing you have to pronounce all of these words again Number one listen first and then repeat after teacher Do you understand?Okay, you have to listen first and then repeat after teacher.
3: Roof.
0: Can you hear it? Everyone say roof.
4: Roof.
0: One more time, roof.
4: Roof.
0: Okay, roof. หรือว่าหลังคานั่นเองนะคะ Number two.
3: Balcony.
0: Okay, one more time.
3: Balcony.
4: Balcony.
0: Balcony. Don't forget to pronounce le sound, bal. You have to roll your tongue.บัลคำที่มีตัว L แบบนี้นะคะม้วนลิ้นนิดหนึ่ง balcony That's right balcony แปลว่าระเบียงนั่นเองนะคะ
3: garage.
0: Number 3 garage One more time garage เราสเตรทที่พยางค์ที่2นะคะ garage Very good next
3: driveway.
0: one
3: driveway
0: driveway
4: Driveway.
0: ก็คือทางที่เราให้รถผ่านนั่นเองนะคะ
3: Yard.
0: ต่อไป
4: Yard.
0: Yard.
4: Yard
0: ถูกต้องนะคะ Yard หรือว่าสนามหญ้านั่นเอง Number 6
3: Chimney
0: CH ก็คือเสียง Chimney
4: Chimney
0: Chimney
4: Chimney
0: That's right นะคะแปลว่าปล่องไฟนั่นเอง
3: Window
4: Window
0: เราเจอกันบ่อยมากนะคะ Window
3: Door
4: Door
0: เราคุ้นเคยกับคำนี้นะคะเพราะเราใช้เปิดปิดตลอดเวลาเลย
3: Letterbox
0: Letterbox
3: Path
0: Okay don't forget to pronounce th sound เสียงเธอเธอเธอเราต้องเอาลิ้นไว้แตะไว้ที่หลังฟันอะไรคะฟันล่างหรือฟันบนฟันบนนะคะ Path ตรงนี้ Path That's right Okay Good เดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงเองก่อนคำแรก number
4: one
0: good job next one balcony one more time balcony garage driveway yard that's nice good perfect and path very good one ต่อไปนะคะเราเรียนถึงส่วนประกอบต่างๆของบ้านแล้วโอเค everyone you have to look at the picture and find some differences เราเรียนดูบ้านแต่ละหลังนะคะว่าเขามีความต่างกันอย่างไรบ้านแต่ละบ้านบ้านไหนเป็นสไตล์แบบไทยทราบไหมเห็นชัดเจนเลยนะคะนักเรียนคิดว่า why do houses have different material what about the word material and you remember material last time we talk about the thing the material thing right คำว่า material แปลว่าจำได้ไหมคะวัสดุใช่ไหมคะบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาถามว่าWhy do houses have different material? ทำไมวัสดุของบ้านจึงแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรทำไมบ้านแต่ละหลังมีวัสดุที่ไม่เหมือนกันอากาศใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า it depend on the weather it depend on the location มันขึ้นอยู่กับสภาวะทางอากาศใช่ไหมคะรวมถึงอะไรอีกสถานที่ด้วยนะคะว่าอากาศเป็นอย่างไรสถานที่อยู่แบบไหนแล้วคนเราเนี่ยส่วนใหญ่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาจากสิ่งที่เรามีนี่แหละยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีไม้เยอะไหมมีเยอะเพราะบ้านเรามีป่าใช่ไหม

0: นะคะเราก็ใช้ไม้นี่แหละในการสร้างบ้านนะคะในประเทศต่างๆก็มีความต่างกันเช่นกันในประเทศที่หนาวมากๆนะคะที่ทวีปอาร์กติกก็จะหนาวมากเขาสร้างบ้านจากอะไรเอ่ยน้ำแข็งใช่ไหมนั่นแหละนะคะความต่างมันอยู่ตรงนี้นั่นเองSo I will ask your questions. The first question. Look at the picture first. This one called igloo. แบบนี้เนี่ยลักษณะที่เป็นโดมที่ทำจากน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกว่า igloo นะคะเป็นบ้านของชาวอะไรเอ่ย Eskimo. That's right. So can you give me the answer? The answer. What is an igloo made of? What is it made of?มันสร้างจากอะไรเอ่ย
1: น
0: ้ำแข็งพูดเป็นประโยคได้ว่า It's made of hard snow or it's made of ice. Okay, everyone repeat after teacher. It's made of hard snow.
1: It's made of hard snow.
0: One more time. It's made of ice.
1: It's made of ice.
0: เวลาถามเราถามว่า what is it made of หรือเราเปลี่ยนจาก it เป็นชื่อของสิ่งของนั้นก็ได้นะคะ what is an igloo made of นักเรียนก็สามารถตอบได้ว่ามันทำมาจากอะไรโอเคเดี๋ยวเราดูที่บ้านหลังถัดไปนะคะโอเค we will talk about the hut เราเรียกว่า house ก็ได้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบกระท่อมแบบนี้เราเรียกว่า hutโอเค What is the hut made of? นี่ที่ตัวบ้านเนี่ยค่ะ What do you think? นักเรียนคิดว่าเขาทำมาจากอะไรบ้านหลังนี้
2: ดินเหนียว
0: ดินเหนียว Oh very good one But ดินเหนียว in English what is it? ครูเขียนด้วยนะคะว่าทำมาจากดินเหนียวนะคะดินเหนียวก็คือ clay It's made of clay Everyone say together It's made of clay
1: It's made of clay
0: เดี๋ยวต้องจำนะตรงนี้ต้องใช้อีกหลาย EP เลยนะคะต่อไปที่ฉันจะถามถึง the roof What is it the roof หลังคา What is the roof made of What is the roof made of
2: ฟ
0: างฟางเก่งมากเลยเก่งภาษาไทยมากอย่าลืมภาษาอังกฤษด้วยนะคะคำว่าฟางภาษาอังกฤษคือOkay, everyone say it's made of straw.
1: It's made of straw.
0: Straw.
1: Straw.
0: ไม่ straw. Straw.
1: Straw.
0: สั้นๆนะคะ straw.
1: Straw.
0: That's right. Straw ก็คือฟางนั่นเองนะคะนักเรียนเคยฟังนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวไหมคะบ้านที่แข็งแรงสุดคือบ้านที่สร้างด้วยอะไรถูกต้องเรามีทั้งฟางมีทั้งไม้แล้วก็อิฐใช่ไหมคะคำว่า straw นี่แหละที่แปลว่าฟางนะคะต่อไป This house I think is in Spain in Spain So what is the house made of ตัวบ้านเนี่ยทำจากอะไร
1: ห
0: ิน หินภาษาอังกฤษคือ
2: rock
0: rock or stone It's made of stone Okay everyone repeat after teacherIt's made of stone.
1: It's made of stone.
0: Very good. นะคะ ทำจากก้อนหินนั่นเอง What about the roof? What is the roof made of? หลังคาเนี่ยทำจากอะไร เป็นชิ้นๆหน้าตาเหมือนกันเลยก็คือกระเบื้อง In English we call tile. It's made of tile.
1: It's made of tile
0: ก็แปลว่าทำมาจากกระเบื้องนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถจดคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ได้นะคะในกระดาษหรือว่าใบความรู้ของนักเรียนก็ได้นะคะต่อไป What do you think where is this house Where is this house What you think Thailand you look at the style you look at the material and I see this oneBanana tree, right? Okay, what is the house made of? Wood. You remember that? Okay, everyone say, it's made of wood.
1: It's made of wood.
0: ถูกต้องนะคะ wood. ก็คือไม้นั่นเองใช่ไหมต่อไป Look at the picture. ไม้ไผ่นะคะ

0: ในประเทศไทยก็มีบ้านลักษณะนี้อยู่มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราไม้ไผ่เยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะแล้วบ้านเราอากาศเป็นยังไงคะ
1: ด
0: ี it's very hot in Thailand okay what is the house made of okay it's made of bamboo wood one more time it's made of bamboo woodvery good ทำมาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะเขาเรียกว่า bamboo wood นะคะต่อไป look at this house what do you think บ้านหลังนี้ทำมาจากอะไร what is the house made of ทำมาจากปูนใช่ไหมคะทำมาจากปูนนะคะมีอิฐมีปูนนะคะปูนเราเรียกสิ่งนี้ว่าcement one more time it's made of cement
1: it's made of cement
0: very good จำคำศัพท์ได้ไหมเอ่ยถ้าจำได้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละอย่างทำมาจากอะไร what are they made of ภาพแรกเลยนักเรียนจำได้ไหมมันคืออะไร
1: clay
0: that's rightThe body of the hut or the house is clay. What about the roof?
1: Straw.
0: เขียนลงไปนะถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะต่อไป This one is
1: bamboo
0: wood. This one
1: cement.
0: เดี๋ยวเราต้อง stretch เสียงให้ถูกต้องนะคะ We stretch on the second syllable. พยางค์ที่สอง cement
1: Cement.
0: Next one.
1: Ice.
0: Ice, right? Igloo is made of ice. Next one, wood. And the last one,
1: stone.
0: Right? นักเรียนปลายทางสามารถจดคำศัพท์ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปใช้กันในตอนในแบบฝึกหัดถัดไปจากนี้นะคะลองดูนะคะว่าจำได้ไหมให้ภาพนะคะช่วยให้เราจำได้ให้เสียงการสะกดคำช่วยเรานะคะ

0: Can I move to the next page? ครูไปต่อได้หรือยังเอ่ย Not yet. Okay. I give you 1 minute. 1 minute. 1 นาทีนะคะจดให้เสร็จเลยโอเค I think I have to move on the next one Can I? Okay Move to the next one The next one is time to do the worksheet So you have to listen first In worksheet number 35 Houses around the world 1 นะคะ Worksheet ที่1 นะคะก็คือเราจะต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนโอเค you have to read the text and answer the question เราจะต้องอ่านนะคะแล้วเราก็จะต้องฟังเสียงของเขาไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเลือกคำตอบว่าบ้านทั้ง3หลังนี้เนี่ยตักจากโจทย์แล้วเนี่ยเป็นบ้านของใครนักเรียนใบงานจะมีทั้งหมด2ด้านใช่ไหมคะด้านแรกเป็นบทความที่นักเรียนจะต้องอ่านด้านที่2เป็นโจทย์เดี๋ยวที่ช่วยจะอธิบายโจทย์ทั้ง5ข้อให้ฟังก่อนที่เราจะไปตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจอ่านนะคะnumber 1 worksheet ที่อยู่ด้านหลังเขาบอกให้ choose the correct answer which person หมายความว่าใน3คนนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของบ้านหลังต่อไปนี้ number 1 his or her house is not made of wood do you understand the meaningOf the question. คำถามแรกนะคะถามเขาใบ้เราว่าบ้านของไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไม่ได้สร้างจากไม้ใช่ไหม Number one is not made of wood. ถ้ามันตรงกับบ้านของใครนักเรียนก็ค่อยตอบชื่อคนคนนั้นนะคะ Number two he or she climb a ladder to the house. ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะคะจะต้อง climb. What is it climbปีนนะคะปีนบันไดเพื่อที่จะเข้าไปในบ้าน Number 3 His or her house is near the lake What is it the lake? The lake ทะเลสาบนั่นเองนะคะบ้านจะอยู่ใกล้กับทะเลสาบ Number 4 His or her house is built in a cold place สร้างในสถานที่ที่เป็นยังไงเอ่ยหนาวมากๆ Number 5 His or her house is full of objects made from or made from and made of wood สิ่งของต่างๆที่บ้านของคนคนนี้มักจะสร้างจากไม้ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมาดูกันว่าทั้ง3คนนี้เป็นใครนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้นักเรียนปลายทางนะคะได้อ่านแล้วก็ได้ฟังไปด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเมื่อคุณครูเปิดเสียงแล้วสิ่งที่นักเรียนควรที่จะฝึกก็คือกวาดสายตาให้ทันกับตัวอักษรเข้าใจใช่ไหมโอเค everyone are you ready ทีนี้ในกลุ่มนะคะลองแบ่งกันช่วยกันจำเราไม่จำเป็นต้องสังเกตแค่คนเดียวในกลุ่มมีทั้งหมดกี่คน you have 4 to 5 right โอเคเราก็จะมาแบ่งหน้าที่กันนะคะบทความมีถึง3บทความนักเรียนก็แบ่งกันรับผิดชอบก็ได้นะคะเมื่อเราฟังจบแล้วทีเชอร์จะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะแต่ละกลุ่มมีทั้งหมด5ข้อนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนยังไงนะคะโดยวิธีการตอบคำถาม you have to hit the bell first and then you give me the answer พูดแบบนี้เข้าใจไหมคะโอเคก่อนที่เราจะตอบเราค่อย hit the bell นะคะตอนนี้ปล่อย the bell ไว้เฉยๆก่อนนะคะโอเค are you ready
1: yeah
0: เดี๋ยวเราจะไปฟังที่บทความแรกนักเรียนฟังแล้วกวาดสายตาตามไปด้วยนะคะ
2: Hi my name is Ella I'm from Sweden Sweden has got lots of trees in enormous forests We make a lot of things from wood like chairs tables cupboards and toys Some houses are made of wood tooLike our summer house. It's near a lake. We live here all summer. We swim in the lake every day. We go fishing in our boat. We catch lots of fish and then cook them for lunch. I'm always happy here.
0: Okay, do you need one more time? Okay, you can say no thanks. If you don't want to, you can say no thank you. Say that. But if you want more time, you can say yes please. ทุกครั้งเวลาทีเชอร์ถามว่าอยากจะฟังอีกสักครั้งหนึ่งไหมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการคำตอบนักเรียนบอกว่า yes please มันก็จะแปลว่าดีเลยครับขอบคุณนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากฟังแล้วฟังครั้งแรกแล้วได้คำตอบเลยก็บอกว่า no thanks นะคะเป็นมารยาทก็คือไม่เป็นไรครับขอบคุณแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราตอบตกลงให้ตามด้วย please เสมอแต่ถ้า no you have to say thanks okay can I move to the next onegันครูไปต่อเลยนะโอเค the next one is the house of Gamon are you ready okay Gamon
1: hi my name's Kamen I'm from Thailand we're on holiday and this is our hotel it's an eco-friendly place this is a tree house it's got two bedrooms and a bathroom we climb a ladder to our roomsIt's high, but exciting. There isn't any electricity, so we don't listen to music or watch TV. We swim in the river, walk in the jungle, listen to birds singing, or watch wild animals from the bedrooms. It's awesome.
0: Hey, do you need one more time? That's all right.บ้านของกมลนะคะอยู่ที่ประเทศอะไร

0: Thailand she live in Thailand โอเคนักเรียนต้องจับใจความด้วยตัวเองก่อนนะคะ Can I move to one Can I Okay the next one The next one is look very cold right Okay
1: HiMy name's Ngoti. I'm from Alaska. We're Eskimos and this is a temporary house. It's an igloo. In the past, our people lived in these houses made of snow and ice. But Eskimos in contemporary times live mostly in modern houses. But igloos are still used during camping trips. I love camping, fishing and hunting.
0: It's a little bit fast. Do you want me to do it one more time?Yes, please.
1: Hi, my name's Ngoti. I'm from Alaska. We're Eskimos and this is a temporary house. It's an igloo. In the past, our people lived in these houses made of snow and ice. But Eskimos in contemporary times live mostly in modern houses. But igloos are still used during camping trips. I love camping, fishing and hunting.
0: ค่อนข้างเร็วเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยสรุปทั้ง3บทความให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะหลังจากที่เราได้อ่านด้วยตัวเองแล้วนะคะได้ฟังเสียงของเขาแล้วนะคะคนแรก What is her name His name her name is Ella Where does she live She live in
2: Sweden
0: นะคะบ้านของ Ella เนี่ยอยู่ Sweden นะคะ Ella บอกว่าSweden has got lots of trees. แสดงว่ามีอะไรเยอะเอ่ยมีต้นไม้เยอะ in enormous forest นะคะ enormous แปลว่ายิ่งแบบใหญ่มหึมานะคะยิ่งกว่าคำว่า big more than large but มหึมามากๆนะคะแสดงว่าเขามีป่าเยอะเมื่อมีป่าเยอะสิ่งต่างๆในบ้านของเขาเนี่ยก็จะทำมาจาก woodLike ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะแต่ว่าแปลว่าเช่นนะคะ Like chairs, tables, cupboard, toys ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะตู้หรือของเล่นก็ตาม Some houses are made of wood too บ้านบางหลังเนี่ยก็ทำจากบ้านเช่นกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยชอบทำมาจากไม้เช่นกันนะคะและเขาก็ชอบฤดูอะไรที่สุดอ๋อเขาบอกว่า like our summers เนี่ย lake ใช่ไหมคะบ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับอะไรทะเลสาบนะคะ we live here all summer เขาก็จะอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยในช่วงฤดูร้อนตลอดเลยนะคะ we swim in the lake every day เขาก็จะว่ายน้ำอยู่ไหนๆตลอดที่ทะเลสาบนะคะบางทีก็ go fishing คืออะไรคะ go fishing ตกปลานะคะแล้วก็จับได้ปลาเยอะหรือน้อยLots of fish ก็คือเยอะเลยนะคะแล้วก็นำไปทำเป็นอาหารเที่ยงนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะการเป็นอยู่ของชาวสวีเดนนะคะในช่วงซัมเมอร์นั่นเองค่ะสวีเดนในฤดูร้อนก็จะมีอากาศที่ร้อนนะคะแต่ถ้าหนาวก็จะหนาวมากๆต่อไปบทความที่2เป็นบทความของกมล Her name is กมลกมล live in Thailand like us เหมือนพวกเราเลยใช่ไหมคะในวันหยุดของเขาเนี่ยเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปที่ไหนคะ The hotel right is an eco-friendly place มันก็จะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้าง eco แล้วก็ friendly กับสภาพอากาศนั่นเองค่ะ This is a tree house กมลอยู่ในบ้านต้นไม้ใช่ไหมคะใครเคยไปบ้านต้นไม้บ้างจริงหรอชอบไหมคะบ้านต้นไม
3: ้
0: บ้านต้นไม้การที่เขาอยู่บ้านต้นไม้เขาต้องทำยังไงก่อนจะถึงห้องของเขาได้she has to climb the ladder ใช่ไหมแล้วมันมี electric city นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ there isn't any electric city เขาบอกว่าไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ดูทีวีเลยนะคะแต่ก็จะทำกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไป the last one everyone look at the smart board together first everyone eyes on me
4: eyes on you
0: okay where is this place

0: He's from Alaska. He's from Alaska. He is an Eskimo. เขาเป็นชาว Eskimo นะคะเขาก็เลยสร้างบ้านหลังนี้เขาเรียกว่า this is a temporary house หรือว่าเขาเรียกว่าบ้านชั่วคราวนั่นเอง temporary แปลว่าชั่วคราวนะคะโดยที่มันเรียกว่าอะไรอิกรูนะคะในอดีตเนี่ยคนก็จะอาศัยอยู่ในอิกรูแต่ว่าในปัจจุบันนะคะคนสมัยใหม่ก็ไม่ได้อาศัยในอิกรูแล้วก็คือจะมาอาศัยเป็นครั้งคราวเท่านั้นหมายว่าเวลาจะมาหาสัตว์หาปลาอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาที่นี่เนาะโอเคคุณครูคิดว่านักเรียนนะคะได้คำตอบทั้ง5คำตอบแล้วนะคะดูว่าแต่ละกลุ่มไหนจะตอบได้ก่อน you have to hit the bell first and I will let you answer the question okay can you pronounce three of these name first one ellaGamon or in English we call Kemon, it's okay. Gamon or Kemon. And the third one? Ankoti. Okay. The first one. If you can share me the answer, you have to hit the bell, but you have to listen. I will count 3, 2, 1, and you hit the bell, okay? Okay, the first one. Are you ready? Okay.You have to touch your ears first. จับหูก่อนนะคะคุณนับถึง number one หนูค่อย hit the bell okay okay everyone 3, 2, 1 go four number one his or her house is not made of wood บ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกสร้างด้วยไม้นั่นเองเป็นบ้านของใครเอ่ยTell me the name, please.
1: Angotin.
0: Angoti. Do you agree with group 4? Angoti, that's right. Clap your hand for group 4.
2: Good job. Okay.
0: Group 4 got 1 point now. Okay. ตอนนี้กลุ่มที่4ได้1คะแนนแล้ว Number 2. He or she climbs a ladder to the house. เขาจะต้องปีนบันไดขึ้นบ้านนะคะ Okay. Touch your ear.Touch your ears and then 3, 2, 1 Good five so loud which house is it
1: Gamon
0: I think so clap your hand for good five good job the third one his or her house is near the lake is near the lake touch your ears and then 3, 2, 1 group 6 group 6 okay which home is it
1: Ella
0: home clap your hand for group 6 you got 1 point number his or her house is built in cold placeOkay, 3, 2, 1 Group 2 Which house is it?
1: Angoti,
0: I think so. Clap your hand for group 2. Good job. Now, group 4, 5, 6 and 2 got 1 point. Okay. I'm waiting for you group 1 or group 3. Okay.Touch your ears. One and three. One. Group one and group three only. Okay, you got one already. Okay. Touch your ears and then 3, 2, 1. Okay, group three.
1: Ella.
0: ข้อ 5 นะคะบอกว่า his or her house is full of objects made from wood. ก็คือบ้านของเอลล่านั่นเองนะคะถูกต้องเก่งมากเลยเหลือกรุ๊ปวันนะคะยังไม่ได้รับคะแนนไม่เป็นไรนะคะต่อไปนักเรียนคะเดี๋ยวใบงานต่อไปนะคะจะเป็น worksheet number 36 okay let's check about the instruction you have to find a house around the world and display the materials ofeach part of the house ในใบงานของนักเรียนเนี่ยทีเชอร์จะให้นักเรียนเก็บไว้ทำตอนที่นักเรียน ว่างๆนะคะเพื่อที่จะเสริมความรู้นะคะหรือว่าทบทวนความรู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยทำด้วยกันก่อนที่หน้านี้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาลองดูภาพจากบ้านหลังนี้ด้วยกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะ you have to look at the picture and you have to choose the material of it ตรงนี้เหมือนกันนะคะใครที่สามารถตอบได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยที่เชื่อปิ่นตอบหน่อยว่าโครงสร้างของบ้านเนี่ยส่วนไหนทำมาจากอะไรนะคะยังมีกลุ่มที่ไม่ได้คะแนนอยู่นะคะหรือกลุ่มไหนที่ต้องการคะแนนเพิ่มก็ยังสามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะคะประโยคแรก the first sentence the house is made of นักเรียนปลายทางอยากจะเติมคำตอบว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำมาจากในช่วงต้นคาบนะคะทิชเชอร์ปิ่นได้ให้คำศัพท์เอาไว้แล้วนะคะทิชเชอร์ปิ่นหวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถตอบคำตอบนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวข้อแรกอยากให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบก่อนนะคะคะแนนเราล้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งให้ปลายทางบ้างนะคะข้อแรก what is the house made of everyone I think so it made of cement you can write downถ้านักเรียนว่างๆนักเรียนก็สามารถหาบ้านภาพอื่นๆนะคะมาฝึกบรรยายด้วยตัวเองก็ได้นะคะต่อไป We will talk about the roof หลังคาของบ้านหลังนี้เนี่ยทำมาจากอะไรนะคะ Book one Do you know it? Do you know the answer? What do you think?หรือกลุ่มอื่นๆถ้าทราบก็ตอบได้นะคะดูจากภาพแล้วคิดว่าทำจากอะไร Who wants to answer the question? Just hit the bell. 3, 2, 1 I think group 6 okay. Group 6 What is the roof made of?
3: Tire
0: Oh, okay Okay, repeat after teacher again Tile Don't forget to roll your tongue. Tile. That's right. Tile หรือว่าแปลว่าอะไรนะคะ
4: กระเบ
0: ื้องดีมากต่อไป We will talk about the chimney. Chimney. คำนี้ไม่ได้อยู่ในบทความนะคะมีคำศัพท์ที่เพิ่มเติมออกมานะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยคิดว่า chimney ทำมาจากอะไรหรือว่า it ในภาษาอังกฤษคือWho can tell me the English? No, it in Thai or อ่างสระอีทอฐานใช่ไหมคะ But in English คืออะไรเอ่ย The brick Okay you, Everyone repeat after teacher The chimney is made of brick Okay, one more timeListen and repeat after teacher, okay? The chimney is made of brick.
5: The chimney is made of brick.
0: Very good. นะคะก็คือว่าตรงนี้ภาษาไทยเรียกอะไรนะปล่องไฟเขาทำมาจากอิฐนั่นเอง look at the door. Look at the door. What is the door made of?โอเค who want the point just touch your ears and then 3 2 1 group 2 group 2 group 2 group 2 it's okay what is it made of
6: wood
0: you think it's made of wood right I think so จากภาพนะคะ the door is made of wood ถูกต้อง what about the balconyนักเรียนคิดว่าระเบียงทำมาจากอะไรดูจากภาพเราทราบไหมคะ
7: เหล็ก
0: จากภาพแล้วทำจากอะไรเพื่อนบอกว่าเหล็กเหล็กภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยรู้จักเชฟกระทะเหล็กไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเชฟ
7: ไอรอน
0: แปลว่าไอรอนแปลว่าเหล็กแต่ว่าในตรงนี้นักเรียนคิดว่ามันคืออะไรiron ถูกต้องนะคะ the balcony is made of iron เราไม่ออกเสียงว่า iron but we say iron วันมาทำ
5: iron
0: for example iron man เราไม่ออกว่า iron man but we call iron man นะคะแบบนี้ The last one.

The window. What is the window? หน้าต่างหน้าต่างทำมาจากอะไร Glass. That's right. The window is made of glass. นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ทั้งหมดเลยที่เรียนมาตั้งแต่คาบที่แล้วนะคะรวมถึงวันนี้ก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนปลายทางและต้นทางก็สามารถจดความหมายของคำศัพท์เอาไว้ได้เพื่อเอาไว้ออกเสียงนะคะแล้วก็ฝึกความจำด้วยนะคะวันนี้กลับไปที่บ้านเห็นวัสดุอะไรอยู่ในบ้านทักทายมันเป็นภาษาอังกฤษก่อน

0: What is the house made of? วิธีการตอบตอบตามโครงสร้างนี้เลย It's made of ตามด้วย material. For example, okay. What is the house made of? Okay. You can say. เวลาถามคำถามนะคะ What is the house made of? แบบนี้เวลาตอบ is made of ตามด้วยอะไรคำศัพท์ที่เป็น material นั่นเองดู picture 1 what is the hut made of what is the hut made of จำได้ไหม is made of clay what about the roof what is the roof made of is made of
1: straw
0: that's right what is this house made of
1: bamboo
0: it's made of
1: bamboo
0: one more time it's made of
1: It's made of bamboo.
0: Very good. What about this house? What is it made of?
1: It's made of cement.
0: Cement.
1: Cement.
0: Very good. What about the igloo?
1: Ice.
0: What is an igloo made of?
1: It's made of
0: ice. Very good. What about your house? What is your house made of? Let's think about it. บ้านของเราทำจากอะไรนะคะวันนี้ไปกลับไปดูที่บ้านแล้วก็ตอบคำถามนะคะ But my house is made of
1: cement.
0: บ้านของทิชปิ่นทำมาจากซีเมนต์เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง unusual houses. We are still on the house, but what is going on นะคะยังไม่รู้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่าตื่นเต้นแน่นอนนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบงานนะคะเรื่อง unusual houses แล้วก็บัตรภาพให้กับเด็กๆนะคะรบกวนครูปลายทางเตรียมให้ทีเชอร์ปิ่นด้วยนะคะโอเค before going to have lunch you have to say thank you to teacher right and then don't forget to say bye bye to your friend okay everyone thank you for your attention I hope youEnjoy our lesson for today. I hope you can use the word in your real life. คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมานะคะในชีวิตจริงของนักเรียนด้วยนะคะ Very good for today. See you next time.
2: Thank you, the teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. Bye bye.
1: Bye.

0: บกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหัศจรรย์ตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาชวนน้องๆไปออกกำลังกายกัน Exercise EXERCISE Exercise ออกกำลังกายการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราโตมาแข็งแรงแบบพี่ลิซ่าเลยนะคะนี่เห็นกล้ามพี่ไหมนี่ strong S T R O N G strong แข็งแรงเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว้าวอุปกรณ์ออกกำลังกายเยอะมากเลยค่ะน้องๆวันนี้เราต้องได้ออกกำลังกายกันอย่างสนุกแน่เลย fun F U N fun สนุกเฮ้ยตรงนู้นมีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันดีกว่าไปสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อปอครับเป็นนักวิชาการกีฬาประจำอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนพาลิซ่าออกกำลังกายวันนี้ด้วย
0: โอ้ลิซ่าอยากรู้ว่าการออกกำลังกายสำคัญยังไงหรอคะ
1: จริงๆแล้วการออกกำลังกายสำคัญมากครับในทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กถ้าเด็กได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มันจะทำให้ร่างกายของเขาจะมีความแข็งแรงเป็นอย่างดีลิซ่าอยากลองดูบ้างไหม
0: อุ้ยอยากค่ะพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้อง
1: โอเคถ้าลิซ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวลิซ่าไปรอตรงนู้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน
0: ได้เลยค่ะโอ้โหมีอุปกรณ์น่าเล่นเยอะเลยค่ะน้องๆดูนี่สิโอ้โอ้หนักเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็มีอันนี้โอ้แล้วก็มีอันนี้นะคะน้องๆนี่เอาไว้ฝึกการทรงตัวแบบนี้เลย

0: balancing. B A L A N C I N G. Balancing. การทรงตัวแล้วก็มีนี่ด้วยลูกบอลปึ๊บวู้แล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะน้องๆมีหลายสีเลยนี่สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงเอาไว้ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตาแล้วก็มือนะคะโดยการโยนเลย go T H R O W throw โยนเดี๋ยวพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะนี่พี่ลิซ่าจับตรงสีแดงนะคะแล้วก็โยนขึ้นปึ๊บนี่แล้วก็รับตรงสีแดงเลยนี่เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำเงินปึ๊บนี่ได้แล้วแล้วก็มีนี่เลยที่โหนแบบนี้นี่แต่ก่อนเราจะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน stretching S T R E T C H I N G stretching ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน้องๆห้ามลืมอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายและเล่นกีฬากันนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับพร้อมจะอบอุ่นร่างกายกันหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มวิ่งจากตรงนี้นะไปถึงแผ่นสีดำแล้วเราก็วิ่งกลับมาที่เดิม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะวิ่งนะคะน้องๆวิ่ง run R U N run วิ่งพร้อมแล้วค่ะ
1: ไปกันเลยเดี๋ยวเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแบบมีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่ได้เลยหมุนแขนไปข้างหน้าเหมือนว่ายน้ำห้ารอบสามสี่ห้าโอเคทีนี้เราหมุนกลับหลังพร้อมกันฝั่งมือหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคลิซ่านั่งลงเอาเท้าประกบกันค่ะเท้าประกบกันแล้วก็ขยับหัวเข่าขึ้นลงไปมาแบบนี
0: ้
1: เหมือนตัวอะไรคะเนี่ย
0: เหมือนตัวผีเสื้อเลยค่ะน้องๆ
1: เหมือนผีเสื้อเลยโอเคทีนี้เราจะเหยียดเท้าไปหน้าสองข้างครับดีมากแล้วก้มแตะปลายเท้าแบบนี้นะทีนี้เราจะทำแบบพิเศษหน่อยถ้าพี่ให้สัญญาณ5 4 3 2 1ให้เราพุ่งตัวไปข้างหลังแล้วไปอวกาศกันพร้อม5 4 3 2 1ไปเลย
0: โอ้ยเดี๋ยวน้องๆทำพร้อมกับพี่ลิซ่านะคะ3 2 1อบอุ่นร่างกายที่สนุกมากเลยค่ะน้อง
1: ๆนอกจากนี้ยังมีท่าที่เราจะออกกำลังกายแล้วทำให้ความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อไก่กลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะลิซ่าเรียกว่าท่า A B C
0: โอ้เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำท่า A B C ให้น้องๆทายนะคะว่าเป็นตัวอะไรเริ่มจากตัว A เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่นะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเราย่อขาลงนิดนึงแยกเท้าแล้วก็เอามือลงที่พื้นแล้วเดินแบงหน้ากันเดินแบบนี้แหละแบบนี้เลยฮึบฮึบฮึบฮึบ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเอ้ยลิงต่อไปตัวบี
1: ตัวบีใช่ไหมลิซ่าตัวบีเราคุกเข่าลงก่อนคุกเข่าลงเอามือลงที่พื้นสองข้างเสร็จแล้วนะเรายกเข่าขึ้นเล็กน้อยไม่ให้เข่าติดพื้นเก่งมากเลยแล้วค่อยเดินไปทีละข้างฮึบฮึบฮึบมาเลยลิซ่าตามมาย
0: ากเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: เหนื่อยไหมล่ะ
0: เหนื่อยมากเลยค่ะ
1: โอเคฮึบถึงแล้ว
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะ B Bear ต่อไปตัว C
1: ตัว C ใช่ไหมตัว C นี้เราหันหน้าไปทางนู้นได้เลย2คนนะแล้วเอามือขึ้นอย่างนี้เหมือนพี่ย่อขาลงเล็กน้อยแล้วเดินกันฮึบนิ้วต้องหนีบด้วยหนีบหนีบแล้วขาก็เดินดีดีถึงแล้ว
0: น้องน้องรู้ไหมคะว่าตัว C คืออะไรเก่งมากค่ะ Crab ปูน้องน้องสามารถเอาไปฝึกเดินได้นะคะฝึก practice P R A C T I C E practice ฝึกว้าวเพื่อนกระโดดเก่งมากเลย jump J U M P jump กระโดดเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอกระโดดด้วยได้ไหม

โอเคไปกันแล้วเราก็ยังมีเครื่องออกกำลังกายแบบนี้ไปด้วยนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะ

0: เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยน้องๆ tired t i r e d tired เหนื่อยถ้าน้องๆอยู่บ้านแล้วว่างนะคะสามารถไปออกกำลังกายกันได้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: exercise exercise exercise ออกกำลังกาย strong s t r o n g strong แข็งแรง fun f u n fun สนุก balancing b a l a n c i n g balancing การทรงตัว throw t h r o w throw โยน stretching s t r e t c h i n g stretching การยืดเหยียดกล้ามเนื้อRun, R U N, run, wing, practice, P R A C T I C E, practice, ฝึกหัด jump, J U M P, jump, กระโดด tired, T I R E D, tired, เหนื่อย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็น

0: แบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้
1: คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบยสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้อะค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจเราก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได
1: ้การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงนั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่ซิโก้ฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโก้ฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโก้มาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโก้ฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิโก้ฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิโก้ฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซี่โครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซี่โครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซี่โครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซี่โครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซี่โครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซิจำปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบอย่าต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรามาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2 อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลา นะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสัก3ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมู3ชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมัน1 2เราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโกฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีมาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

ิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคยอดฮิตหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่านะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทำให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์เพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอะควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขอเนี้ยเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค่
0: ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมาก
1: ๆครับผม
0: ค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลย
1: มาจากในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับถ้าก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคุณหงบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่องจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมากนะครับและแต่นี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยนะครับการรับน้ำหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็นทอดๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ำหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะไว้สู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับมาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่น
1: เรายกยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหรือตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
0: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคดอันนี้ก็เป็นเฉพาะโรคแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่อีกอันหนึ่งก็คือ position ที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากหิ้วของหนักมากข้างนึงต
0: ั
1: วเราเอียงเป็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงดึง
0: นี่เป็นประจำเลยค่ะ
1: อย่างเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
0: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่คร
0: ับ
1: การนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
0: ปลายเหตุ
1: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างกล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง
0: อ
1: คิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อน3ก้อนได้ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาแต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได้แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณไง
0: มีน้ำหนักมาถ่วง
1: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอกระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดต ามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
0: อ
1: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้หอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู
0: ่
1: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
0: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
1: เกี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวล
0: า
1: พอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
0: สมาธิอยู่ที่งาน
1: ใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
0: มันไม่มีการแบบยืดคลาย
1: ใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมี movement อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
0: ้
1: อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ้ย
0: เจ็บ
1: เจ็บ
0: เพราะว่าม
1: ันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีหนึ่งมันรับไม่ทันเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้างเล็กน้อย
0: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
1: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิตสัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลางอะไรที่ย้อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ้ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
0: ไม่ได้
1: แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บคุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกระเต่าก
0: ระ
1: ต่ายให้หยุดพักเต่าไม่หยุดแล้วก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
0: โอ้โหคุณลิสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
1: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้วิธีการที่หนึ่งนะครับวิธีการที่สองก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมากๆนะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุม
0: าก
1: ระดูกเคลื่อน
0: ร่างกายครบสมบูรณ์
1: ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
0: ี
1: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
0: ้อ
1: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในการแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้
0: ค่ะ
1: นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
0: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
1: ครับถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
0: ่
1: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้โอ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
0: เจ็บ
1: เจ็บเข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ยอุ้ย
0: ฉันฟิตฉันฟิต
1: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
0: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
1: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
0: ก็คือจะเป็นแบบ
1: น
0: ี้
1: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได้แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก็คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
0: อม
1: และพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการ

0: ให้ดี
1: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
0: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
0: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บพูดทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
1: ้เนี่ย
0: แล้
1: ว
0: สำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์ครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
1: ่
0: ทางธ
1: ุ
0: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
1: ค
0: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองพอวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
1: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: คดเหมือนสังเกตนะครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์นะครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโร
1: ค
0: หล
1: ัง
0: โก่ง
1: หล
0: ัง
1: ก้ม
0: แล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
1: ค
0: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
1: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
1: ข้อเข่า
0: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: คือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
1: ะ
0: มันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
1: ื่
0: องจากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
1: ของกระดูกด้วย
0: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
1: ะ
0: มันเริ่มสึกเพราะมันใช้มานานมันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงมาตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี
0: ้การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ยเหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเนื่องจากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ้าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: เ
0: วลาที่เรามูฟไปไงครับเคล
1: ื่
0: อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพยุงคอยประคอง
1: ค
0: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเร
1: ื่
0: องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทำได้ง่ายแล้วเวลาทำเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดค
1: ุ
0: ณอยากเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมาก
0: ไม่เจ็บมากแล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้ว แต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็แบบ
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน้ำก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดี
0: ทำให้
1: เรา
0: ความด
1: ัน ขึ้น
0: ความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้น

0: ันไม่มีเวลา
1: ค่ะ
0: ฉันนู่นฉันนี่ฉันน
1: ั่นอ้างนั้นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณหงแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพื่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนาน
0: ๆใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นแต่ถ้าเราเฉลี่ยอาทิตย์ละ3วันวันอื่นก็ทำธุระนู่นนี่ได้หรือเราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกาย
1: เยอะ
0: เช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต
1: ่อ
0: เดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต้องไปออกในสนามรอกลางรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรค่ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได
1: ้
0: มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: เดี๋ยวติดคนอื่น
0: ใช่ครับใช่ครับและนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่เงี้ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อ
0: ันตรายกับตัวของเขาเองนะครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: และแผลยังไม่ลงน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเงี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มีมูฟเมนต์เพิ่มมาก
1: เป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณหงรู้ไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร์
0: ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี
1: ้
0: แอคทิวิตี้เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั่นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมี
1: ม
0: ูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่คะอย่าหยิบตัวนี
1: ้
0: คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดี
1: ดี
0: ด้วยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาควายครับพี่เราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเดินหน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบน
1: ี้เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้กวาดใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
1: ไหม
0: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นไรหรือเปล่าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่1ชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรเวลาแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับค
1: ุณหงอันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือ มีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวนี้มันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เด
1: ี๋
0: ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราก็ว่าเราแข็งแรงแข็งแรงมาก
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก

0: ก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวเลยนะครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นนะต้องผ่าโพรงจมูก
1: ค่ะ
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโอ้โหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชีวิ
0: ต
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายอะไรผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: ค
1: ุ
0: ณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กูพี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงๆๆๆคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็นแบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คน้ำค่าน้ำทุกวันเพ
1: ื่
0: อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มันลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว
0: ่
1: า
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือ แล้วตอนนี้อีกอย่างครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำ
1: ไม่ดำ
0: ใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: น
0: ิ
1: ดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: บางคนอาจจะมีสระหรือว่าอ่างน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้อ
0: ย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหาก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกไปนะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ยบาลานซ์
1: มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10 ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: ส
1: ัง
0: เกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทำผิดนะครับชอบทำแบบนี้นะครับแบบน
1: ี้เป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีทริคง่ายๆทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นฮะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10 ครั้ง 3 รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆไว้ว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขา
1: ไปด้านหลัง
0: ผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปึ๊บอย่างนี้เลยครับเป
1: ็
0: นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซ
1: ึ่
0: งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลัง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพ
1: ค่ะ
0: นะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค่ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วาง
1: แค่นี้ก็เก่งหน้าท้องแล้วใช่ไหมคร ับ
0: หรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ป่ะ
0: โอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้ กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ์
0: ใช
1: ่ครับผ
0: มไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรนะครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเรื่องว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: ก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่ครูฤทธิ์บอกใช่ไหมคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานAqua Ritz Thailandด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย and you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Khun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
7: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destinationWhen you open the app, you can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system sufficiently support their needs.
6: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
8: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaborate with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This appis only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You! สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
9: Number C. All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is...Moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Your first clue. A famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two.It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to St. Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where are the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
6: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
3: St. Petersburg
0: เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบ2
3: Moscow
0: Your second attempt is incorrect ศึกษาดี your second attempt เชิญครับYour second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลย The city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012 The UEFA Champions League 2018 was all

0: also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue, this former capital of the Kievan Rus Kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาใช่ครับ
1: The city name is Kiev.
0: เป็นคำตอบที่ Correct! น้ำโอ้อะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
1: แหมมันเขียน Capital of Kiev
0: เนี่ยอาณาจักร Kievan Rus เพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
2: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See on the Road Season 2. 300คะแนน The next 300 points goes to which team? ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับ True or false? I'm going to give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sports.สาธิตพัฒนาทรง
3: นโมค่ะ
0: นโมสุสารีทรง
4: ส้มค่ะ
0: น้องส้ม
2: น้องนโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
0: The following statements about sport rules are true or false in footballThere cannot be more than 7 substitute players on each team.
1: True.
3: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
1: I will say that true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
1: False.
3: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
3: False.
1: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
1: That's true.
3: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
3: False.
1: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
1: I think that's true.
3: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
3: True.
1: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
1: That's false.
3: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
3: True.
1: Well, let's have a guess. I think that's true.
0: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10 And the teamI will be given 300 points is พัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่รั้วที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนา Alright and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบุรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
4: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
0: เอ้ามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ As the former champion นะฮะ All right anything you want to tell the boys in brown โยธินบุรณะ
4: พวกเรา
5: CUT
0: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
6: It is said that music is without borders and Chamturi Spin Quartet has carried Thai music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western instruments that everyone is familiar with. Do you hear it? Let's go listen to this beautiful music and get to know it better.
7: The name Jamjuri String Quartet comes from the Jamjuri tree, which is the symbol of Chulalongkorn University. And string quartet denotes the type of musical ensemble. A string quartet comprises three types of string instruments, violin, viola, and cello. But to be called a string quartet, the ensemble must have four musicians, which means in a string quartet, there are two violinists, one violist, and one cellist.The string quartet is a type of musical ensemble that plays chamber music, which is a music performed in small and intimate venues. During the 18th to 20th centuries, a string quartet usually performs classical compositions with four movements. The first movement is usually the longest movement. The second is usually slow and builds up on the first movement. The third movement is melodious and lively in the style of a minuet.The fourth movement is fast and the most dramatic. Today, a string quartet can choose to play any genre of music, not only classical music.
6: Breathtaking performance, a hardly encounter. The arrangement of traditional Thai songs delivered through international instruments was beautifully done. Very pleased. Brilliant.
7: There are other types of musical ensembles you may have heard of that perform chamber music, like the string quintet, comprising two violinists,one violist, one cellist, and one double bass. The woodwind quintet, comprising of five types of woodwind instruments. Flute, oboe, clarinet, bassoon, and French horn.
0: Which statement describes a string quartet? A string quartet performs classical compositions with three types of string instruments. B, it's a musical ensemble,where you can sometimes find woodwind instruments. C, a string quartet can have any number of players. D, a string quartet usually performs classical music compositions. See you! All right, your answer is...
4: A, a string quartet performs classical composition with three types of string instrument.
0: Is...Correct! The next game is worth 200

0: False.
1: True.
2: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
1: True.
0: False.
2: He died on June 23rd, 1873 of tuberculosis when he was 69.
1: True. True.
2: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาธิตจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
3: ้ยากยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
2: แต่ว่าอย่างเคสอย่างเงี้ยDr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV. ข้อแรกเลยหนูตอบ true หรือ false ได้ไหม
3: True.
2: False ครับ He came in during the reign of King Rama III. ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 Was he the first person to successfully invent the Thai script? เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ He invented the Thai script printing press. และถามว่าpublication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาก็ต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม His first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอบรรเลย์เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next week to find the team the last team who will enter the final five of the Bangkok round อย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี7โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการSee you on the road, season 2. สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่

ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

0: เรียกว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้อั

0: ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
1: ่ฟาร์มโชคชัย
0: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
2: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโร่ค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
3: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them วาคูโร่ or Mexican cowboy
2: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
4: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land too and they see that this land is okay and we raise the animal
2: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรงเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
5: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they racing cows
6: โอ้โหน้องตุนครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุน
5: as a business across country
2: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild Web Show ค่ะ
7: And the last one is Hollywood cowboy and this
8: Hollywood cowboy
7: Yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very uniqueAnd it was developed, and also it had the influence from the movie called Wild West
8: Cowboys.
7: Yeah.
2: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
7: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm okay. He watched from the movie the West Wild movie so he established this farm okay. And he was called the first one
8: you said Siam what does it mean
7: Siam is the old name of Thailand
8: oh really so yeah. That's why it's everything like Siam Square
7: Siam Paragon
8: yeah
7: old name of Thailand yeah
8: oh
0: แล้วครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
5: so next we are going to see a cowboy show okay
0: let's go

ชว์ของคาร์บอยก็แอบเพิ่มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยเงี้ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะใช่อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ความโชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งแต่เจ็บมากมากมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแซ่ปืน
2: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะว่าแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
2: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
3: I wanna whip!
2: Okay, so now are you ready?
4: Yes. Yes!
5: Okay, so now let's introduce the cowboy!
6: Yay! Yay. Wow.
1: พี่ทำไงพี
7: ่พ่อคือ
8: บ้าน
7: หล
8: ัก
7: เก
8: ีย
7: ร์
8: ตัวเกียร์ตัวเกีย
9: ร์ตัวเกียร์ตัวเกีย ร์ตัวเกียร์ตัวเกียร
8: ์ตั
10: วเกียร์ตัวเ
8: กียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร
11: ์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตั
8: วเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกีย
11: ร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์ตัวเกียร์แบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
12: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this

0: 오.
1: มันรอบผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
2: ม
1: ัน
2: มีวันมีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายมีคนอื่นไหม
3: ฉันน่าต้อง
2: เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ

0: เอาละครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปิ๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: ครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญ
4: ครับ
0: โอเค
4: 1 2 3
5: okay
4: go straight
5: เตรียม
4: ป้อง
5: กันอยู่นะ
4: go right step follow the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straight no turn right no a little bit that okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop. And hit it.
2: Ready?
0: Yes. Start.
2: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
0: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
2: Okay, go straight. Go ahead.
0: ไม่ธรรมดาจริง
2: Let's go. Turn left.And go straight again.
0: Wow.
2: Slowly. And wow. Slowly. Oh, stop. Hit and hit it.
6: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
0: โอเค ready

0: straight, go straight, go straight. Stop, stop, stop. Yeah, hit it.
1: ตีบีบไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบ

0: เนี้ย
1: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
2: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you for being our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
3: okay
4: Yeah,
5: I enjoyed
6: that.
5: Yeah,
6: city
5: before.
6: No, I didn't know so much about Thailand before.
7: Exactly.
6: We stayed here a long time, but didn't know about all these things. So it's cool.
7: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
6: national park in Thailand.
1: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
8: I think you are so cool. you confident to do anything, and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
6: Good.
1: Thank you.
9: Thank you.
1: Good job.
9: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is. So taller than me, but that's the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
6: Thank you.
10: Abraham. Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
11: Yeah.
10: We have exchange the lifestyle and culture.
1: Mm-hmm.
10: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
6: Yeah, it was because it's okay.
7: Next time come to our country.
1: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
12: It was so fun.
13: So fun, interesting.
12: Yeah. The best weekend.
6: Exciting.
7: Best weekend, yeah.
1: Uh-huh.
6: Yeah.
1: Uh-huh.
6: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time we was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feeling, good feeling about this. Yeah. I enjoyed it a lot.
1: Thank you.
13: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice.It was very, very good, a very good trip.
1: Longest,
13: so much.
1: Tallest guy.
14: I think this trip was really enjoying and it was a really good experience to do that with some people new and just share our cultures was just amazing with you guys.
13: Yeah.
1: Thank you.
6: Thank you.
1: The next question is, how do you feel with the children use the English?
15: I think they speak really good.
13: They speak really good. Really good. Yeah, you are really good.
1: Hey, it's very important. Listen to him.
15: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to be another way.
16: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโน้ตลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆ
17: ช่วง wrap up
18: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
1: ถือว่าดีขึ้น
18: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้วันนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียยิบหลังเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
1: โอ
18: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหรือโอ้ดัง
1: เสียงมันจะดังขึ้น
18: หนูจะดังขึ้นค่ะ
1: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
18: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
1: เย้

0: ร์ตนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอ้เรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนู perfect มากขึ้นนะหนู
1: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
1: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much
2: Thank you
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าว say goodbye เพื่อนเลยบ๊าย
2: บาย Thank you so much
3: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
2: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
4: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดะ
5: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
6: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างๆแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขาว่าพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
7: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank youอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่า รงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโหยแกอยากไปมากโอ๊ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้อยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดมีอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่แม่ Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาจะบอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆนะภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock.เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock แล้วถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า what will you do ใช่ไหมครับ what will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call herเราจะถามครับว่า Where will you stay? I will stay at the Oriental. I won't นะ
ะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาใดบางท่านนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ are you going to นั่นเองครับ are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินอ้าวอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้บ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous เนี่ยนะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrowคุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น Present Continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง Format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างแล้วครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้
ข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งหุ้นว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่องสองคืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ What did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car How did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxiHow much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่า Why did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามnegativeได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me?ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

think your girlfriend's just hot like don't you ตึ๊ดตึ๊ด don't you don't you don't you ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't you นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าถามว่า did you call meI called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ Did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie Did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่ verb อื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นถ้าถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you bornI was born in Thailand. Where were you last night? มันก็คือต้นตอนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home. Where were you? I was at home. I wasn't at home. Who were you with?คุณอยู่กับใคร Who were you with? I was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่าWere you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife? how is your family? ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was.ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน How was your trip? How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง How was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม How เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไป
อาจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า When was the meeting หรือ What time was the meeting

ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน 8:30 The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was the meeting about? The meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting? ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนั่นแหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆ นะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ Was the movie fun? The movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ The movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน Was the food good? The food was good ถ้าไม่อร่อยก็ The food wasn't good อาจจะถามครับว่าWas your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม Yes, my wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหม Was the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday. นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อืม
1: ได้สอง
0: เวลาเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไร
2: School
0: ภาษาอังกฤษคือ
2: School
0: very good พร้อมกัน School
2: School
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
2: Hospital
0: Hospital
2: Hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
2: Park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียมพร้อมกันสเตเดียมที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดียมจำนะสเตเดียมมีเกมให้เล่นนะสเตเดียมอ้าวที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
2: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า
2: canteen
0: very good อีกรอบนึง
2: canteen
0: canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ
2: cafeteria
0: cafeteria เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
3: ข้าวผ
0: ั
3: ด
0: มีไข่ดาว
3: ไม่มี
0: ไม่มีเดี๋ยวดูวันนี้นะไม่เคยเจอวันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
2: ร้าน
0: อะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปเลยนี่เรียกว่า
2: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
2: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยว
2: hotel
0: okay very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
2: ิ
0: วเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
2: ม
0: ิ
2: วเซ
0: ีย
2: ม
0: very goodต่อไปโ
3: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
2: swimming pool
0: สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
2: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน very good post office ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหน
2: ที่นี่ที่นี่
0: ที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
2: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
2: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
2: ที่ไหน
0: barber shop
2: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะบาร์เบอร์ช็อปนะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
2: library
0: นี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
2: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไร
2: รถบ
0: ั
2: ส
0: รถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
2: bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
3: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
2: coffee shop
0: coffee shop
2: coffee shop
0: ร้านอะไร
2: ร
0: ้
2: าน
0: อะไร
2: ร
0: ้านAmazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยcinema
2: cinema
0: cinema เราไปดูหนังกัน
2: zoo
0: zoo สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักแล้วทวนทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ 1 2 3
2: cinema
0: cinemaCoffee shop.
2: Coffee shop.
0: Bakery shop.
2: Bakery shop.
0: Bakery shop.
2: Bus
0: station. Bus station.
2: Bus station.
0: Library.
2: Library.
0: One, two, three.
2: One, two, three.
0: Library.
2: Library.
0: One, two, three.ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค library
2: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด library
2: library
0: ต่อไป barber shop
2: barber shop
0: ไม่ใช่บาร์บี
2: ้
0: barber shop
2: barber
0: shop barber shopไปธนาคารว่า 1 2 3 ไรนะ
2: Police Station
0: เออ Police Station ต่อไป1 2 3 Post Office ต่อไป1 2 3 ต่อไป Swimming Pool Swimming Pool ต่อไปMuseum ต่อไป
2: Hotel
0: ต่อไป
2: Restaurant
0: 1 2 3 Very good ต่อไปแคนทีนสเตเดียม
2: พาร์ค
0: ฮอสพิทอลสคูลโอเค very good อ่ะตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruitYou want to buy fruit. Fruit คืออะไร? Fruit. คืออะไร? Fruit. Bananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits. ก็คือผลไม้อ่ะที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ จำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
4: ซีอะไร
5: ซีอะไร
0: โนจำได้ไหม
4: ตอนนี้มาเจอ
0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
6: ซีนีมา
0: ดังๆ
6: ซีนีมา
0: ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมาโรงหนัง ไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะอ้าวดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ A place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
5: ซากอย
0: อะไรตอบได้ไม่ดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนเตเดียมเอาดิงพูด

ตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาเหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะ

0: แกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมมั่งเหรอมั่งมั่งเมื่อกี้มั่งมั่งง่ายอันนี้ง่ายง่ายง่ายเอาสแตนด์อัพยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
1: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: ไปที่ไหนฮอสมุกฮอสปิทอลไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ฮอสปิทอลสกูลสกูล
1: สกูล
0: สกูลสกูลสกูลสกูลสกูล
1: สกูล
0: สกูลยกไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนแล้วแล้วเอาแล้วเอาตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
2: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
2: the bank
0: How can I get to the bank?
2: How can I get to the bank?
0: ช้าๆ How can I get

0: to the bank
1: to the bank
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป could you tell me
1: the way to
0: could you tell me
1: the way to
0: the museum
1: ไป
0: ไหนคะ museum ฮะปัตตานีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
2: ห้องสม
0: ุ
2: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป can you tell me can you tell me
1: how to get to
0: the school
1: ไป
0: ไห
1: น
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย can you tell me
1: can you tell me
0: how to go to
1: the restaurant
0: ที่ไหน restaurant อาฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด the restaurant คือร้านอาหารสุดท้ายสุดท้าย can you tell me
1: where the hospital is
0: hospital ที่ไหน
3: โรงพยาบาล
0: เก่งมากอ่ะ
4: แล้วในภาษาไทยสระมีกี่ตัวเยอะไหมสระในภาษาไทยเยอะไหมลูก
5: ไม
4: ่
5: ใช
4: ่
5: 44ตัว
0: นั้นคือพยัญชนะสระสระอะอาอิอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเอง
5: 26
0: ภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5 ตัวสระนะสระนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26 ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Poon. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tay Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go. Good morning.
1: Hi,
0: I haven't eaten anything yet. ยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วยแนะนำเมนูอะไรดีครับนี่ครับพี่เชิญข้าวจี่ครับนี่พอดีเลยจ้าพลาดได้ไงนะครับแล้วทางบ้านนะครับมันนี่กลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้าวจี่ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยนะฮะโอ้จะได้เห็นของจริงนะครับแล้วทีเจอร์เรกจะสอนศัพท์ไปด้วย โอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า
1: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice
1: สุดยอดอีกนิดนึง
0: with egg ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
1: ข้าวจี่ครับนิดนึงข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็
1: sticky
0: ยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice และอีกคำหนึ่งนะครับย่างหรือปิ้งใช้คำว่า
1: grilled โอ้โหสุดยอดน้องภูนครับพูดได้คุยใบด้วยทำข้าวจีใบด้วยนะครับพี่เชื่อลองชิมดูเลยครับข้าวจีที่น้องภูนทำเองแต่รอบนี้นะทีเจ๊จะกินเองด้วยโอ้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ delicious รู้หรือเปล่า delicious แปลว่าอร่อยครับอร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบ อร่อยสอนนิดนึงนะคำว่าหอมใช้คำว่า it smells good ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับ soft and crunchy ทำเองแล้วใครคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้ครับมีร้านหนึ่งครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you
1: I am 12 years old
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 5ขวบครับ5ขวบครับเฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้นประมาณนี้ครับสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะลองออกเสียงด้วยครับ
0: I have good experience ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คำว่า
1: I am skilled ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะเฮ้ยลูกค้ามาแล้วเอาข้าวจี่ก่อนให้ร้อนครับได้ครับร้อนนะคะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องคุณครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวหรือเปล่าครับใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อนเป็นร้อยโอ้โหเยอะมากใครหมดหรือเปล่าหมดครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
0: 10บาทครับ10บาท2ชิ้นแทบ20บาทก็พอนี่ขอบคุณครับแล้วนั้นคือข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับอ๋อข้าวเหนียวเปล่าทำมาจากที่บ้านครับอ๋อเตรียมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่ใช่ครับน้องพงษ์ครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
1: โอเค
0: ทุกไข่ นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่า dressing
1: flexing
0: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
2: ingredients
0: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
2: ได้ครับ
0: วิธีการย่างนะต้องฉุบไข่กี่รอบนะครับ
2: 3รอบครับ
0: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
2: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
0: อ๋อโอเค
2: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
0: อืม
2: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
0: ครับ
2: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
0: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับมันใกล้
0: มันเริ่มแข็ง
2: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
0: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
2: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
2: ไม่ใส่ครับ
0: ไม่ใช่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมมาให้ดูสีด้วยนะอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
2: ใช่ครับ
0: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
2: dipped in egg
0: นี่ปกติทำข้าวจีทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
2: หลายๆชิ้น
0: ครับหลายๆชิ้นโอ้ลูกค้ามาแล้วนะครับ
2: ได้ได้ขายยังไงคะ3ลูก10บาทครับ
3: เอา10บาท
0: อุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะครับ
3: เป็นเท่าไหร่คะ
2: 30บาทครับ
3: อร่อยมั้ยคะ
0: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
3: delicious
0: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
3: ไม่รู
0: ้อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
3: ่โอเค
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
3: ขอบคุณค
0: ่ะ enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วที่จะแกล้งว่าก็ทำไม่ยากนะครับ

0: คิดว่าชีชูแกงเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนต์คนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงว่ายังไงฮะ
1: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
0: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: เบิ้ลได้เลยครับ50-50เจ๊แคสโอเคโ
1: อ้อันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
0: นี่รอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะฮะนี่รอบที่2
1: ใช่ครับ
0: น้องคุณครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับมันคือมันเทพครับชื่อเรียกขนมโบราณครับ
0: อ๋อมันคิดข้ามจากอะไรหรือส่วนผสมWhat are the ingredients?
1: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
0: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช่ corn
1: corn
0: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
1: cassava
0: มะพร้าวพูดว่า coconut
1: coconut
0: เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
1: sugar นี่เชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะคร
0: ับ อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ thank you
1: อร่อยไหมครับนี่เชื
0: ่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจี่ขายยังไงครับ
1: แพ็คละ10 บาทครับ
0: โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกล่ะครับพูดว่า one grilled sticky rice
1: one grilled sticky rice
0: 10บาท
1: 10บาท
0: มันทิปขายยังไงครับ
1: 3 ลูก 10 บาทครับ
0: 3 ลูก 10 บาท3 4 10 3 4 10โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจี่สุกมันใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
0: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียวเลยครับ While I was talking to Nong Poon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Poon looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out. คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
1: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรหรอคร
0: ับ อ๋อเมื่อกี้ครับพูดว่า thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน thank you
1: for your
0: support ใช่แล้วนะเหลืออีก3 ก้อนเดี๋ยวทีชูแกร็กจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเจี๊ยบไว้ขายพรุ่งนี้คร
0: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
1: คร
0: ับ งั้นวันนี้ทีชูแกร็กขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: คือไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคยกปิดไปนะฮะ
2: After finishing selling, I helped Nong Poon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making khao ji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจี่เราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
0: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กตอกติ๊กตอก
1: สติ๊กกี
0: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
1: sticky rice
0: เอ๊ะจำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องพูนครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
0: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
1: pot
0: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
1: หวดครับ
0: หวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษว่า rice basket ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
1: เหมือนครับ
0: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
1: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
0: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
1: เอาข้าวเหนียวใส่ในหวดครับ
0: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะน้องพูนครับ
1: นึ่งให้หมดเลยก็ได
0: ้โอเคได้เลยครับ
1: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
0: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่แล้วน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับ
2: สายอยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
3: ก็เอาเป็นนึ่งค่ะตรงนี้ครับ
2: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่า steam the rice
3: steam the rice
2: ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
3: 30นาที
2: 30นาทีโอ้ใช้เวลานิดนึงที
3: ่
2: จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทํามันทิปดีกว่าดีมั้ยครับ
3: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
2: ขอเป็นผู้ช่วยได้มั้ย
3: ได้เลยครับ
2: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทํามันทิปก่อนจะทําให้น้องทุนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredientsอะไรบ้างครับ
3: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งนึงครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งนึงครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
2: ผสมกันแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ําหนักหรือไม่ครับ
3: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
2: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีเจอร์ลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
3: ต้องให้กลมกว่านี้นิด
2: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องพูนครับแต่ละวันปั้นกี่ลูกครับ
3: 2ถาดครับ
2: โอ้โหเยอะบีของทีเจอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
3: ได้
2: ผมมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
3: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะว่ามันอิ่มอะครับ
2: อ๋อแล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
3: เป็นขนมของทานเล่นครับ
2: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
3: เรียบร้อยแล้วครับ
2: โอเคหมดแล้ว
3: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
2: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
3: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
2: โอ้สุกแล้วนี่กลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
3: ก็ใส่น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
2: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทํายังไงต่อครับ
3: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์อ่ะครับแล้วก็เอาน้ํามันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
2: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
3: ใช่ครับ
2: งั้นสอนนิดนึงนะครับคําว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
3: mold
2: ถูกครับและน้ํามันก็คือ oil
3: โอ้ย
2: เอ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแป้นๆนะฮะออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหม
3: ครับแล้วก็เปิดปากไว้ครับ
2: ใส่ในถุงเพราะอะไร
3: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
2: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
3: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
2: โอ้200เยอะมากนั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
3: ได้เลยครับ
2: เคให้ทีเจอร์ลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่พิมพ์ครับ
3: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
2: ับ ได้
3: แล้วก็กลับด้านครับ
2: กลับด้านโอเคได้ไหม
3: ได้ครับ
2: อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
3: ๆที่เชื่องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
2: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
3: ใช่ครับ
2: สมบูรณ์ครับ
3: แล้วก็กลับด้านได้เลยครับ
2: กลับด้านปุ๊บก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
3: ยากไหมครับพี่เชอร
2: ์ไม่ยากแค่ใช้เวลา
3: พี่เชอร์ you very good
2: thank you boom ขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from startto finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school. Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripe rice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกเด้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ไข่ข้าวจีนชิ้นละกี่บาท
1: 10บาท
2: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนับลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
1: งั้นไม่เอา
2: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอ
1: นี่
2: ขอบคุณครับ thank you

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก

0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
1: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
2: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
3: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
4: ปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
5: ว้าว
4: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
6: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
2: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
6: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
7: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
2: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
4: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
6: โห
8: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศ

0: รวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
2: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
1: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
3: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ ltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทางตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะ to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองแหละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article

Marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the Marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the Marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า Marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า Navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Fight นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit for Five วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจมากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้

มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะแล้วโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านๆมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยนะนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีก่อนจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Five ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน 5:00 น.ก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day คำว่า Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจากคำว่า mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้นะครับมัมเป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่ามัมมี่แต่คำว่ามัมมี่ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่ามัมมี่ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่ามัมมี่ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่ามัมเมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่ามัมในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือมามากับคำว่ามามากับมามานั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่ามามาก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่ามานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show AYC Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกๆของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม S เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลๆนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆ เนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคุณป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเตี้ยๆเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา we hilled up soil around the strawberry plantเราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะ Facebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเบอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า pilotageหรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้านเอนเตอร์เทนเมนต์กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าCreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่มองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะFood Fit for
1: Fight หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
1: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ What Where When Why คำว่า What นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verb ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
0: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
3: Okay so why do you want to work for this company
4: I want to work for this company because the company is good
3: Okay so why do you think it's good
4: I think this company is good because I like it
3: Why do you like it
4: I like it because the company is good
3: So why do you think this company is good
5: I think this company is good because I like it
6: แฮ่พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
7: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้เนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successfuland stable and it would be a privilege to be a part of your success and it would be very good for my career path
8: oh ดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
1: ดีค่ะงั้นพี่ก็พูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
3: what are your plans for your career
4: oh how did you know I have a plan to go to Korea next month
3: I don't mean Korea I mean career
1: พี่คริสคะ มันแตกต่างกันยังไงอะคะออกเสียงเหมือนกันเลย
8: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: อ้าว
8: ฟังดีๆคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า what are your plans for your career C A R W E R career ออกเสียงว่า career คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า carrier carrier เนี่ยนะครับไปบอก carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือว่าคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะเขาถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
1: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
8: เกาหลีก็ career
1: ฮะ
8: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
8: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
4: My plan is I want to be your secretary for a long time
3: oh, okay okay so can I count on you
4: count
8: กูทำอะไรอ่ะ
1: นับ

0: ตัวเลขให้เขาไงคะ
1: นับทำไม
0: ก็เขาบอกให้หนูเขา
1: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
0: ใกล้วันทูที่ I be there
1: ฟังเพลงเนี้ยรู้ไหมมันแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
1: นั่นแหละครับคือปัญหาแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร you can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ you can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอเข้าใจมั้ย you can count on me สบอเลย you can count on me บอกเลย
0: you can count on me by 1 2 3 I'll be there
2: จะลองอีกนานไหมครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH Question กันหรือเปล่าคะ What Where When หรือ Why เจอตัวไหนเอ่ย
4: ครูพี่แนทเจอนะคะครูพี่แนทเจอคำว่า Why ค่ะคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this companyทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี
3: ้เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WS question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
4: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
3: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
4: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เนทจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของแวร์นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
3: ๆ WH question อีกตัวนึงนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า When will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next yearฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว why where when สนุกกันไหมคะ
3: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
5: Itchy Feet
3: มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
6: นี่อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
7: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไงคู่คุก
6: โอ้แน่นอนที่สุดโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่อะไรครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
6: โอเคคำถามแรกต้องถามหมดเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรไง
9: So what's so special about durian
10: The name durian is derived from the word duriMeaning spice
9: คือชื่อเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดูริ
6: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลยแถวอินโดเขาเนี่ยซึ่งแปลว่าน้ำ
10: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
9: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
6: มาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมัน linger ด้วยนะ
9: มันอยู่นานมาก
6: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
10: ่ But the taste is magnificent
9: แต่รสชาตินี่มันสุดยอด
6: ซิเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
10: That's why it's called the king of fruits
7: เลยมีชื่อว่าเป็น
6: ราชาแห่งผลไม้มันทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้ว

0: ากินสดก็น่าจะดีนะ
1: so why fry it
0: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
2: one is a way of preserving the fruit so you can have durian all year round
1: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
0: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะจ๊ะป้า
1: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
0: ๆทั้งปีเลยนั่นข้อที่หนึ่งนะ
2: true is kill the smell
0: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว can you show us how to make it
2: sure
0: okay อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่อยครับ
2: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
0: อ๋อโอเค and that is the executioner
1: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
2: ี่คุณพ่อค่ะ
0: เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบ้อเลยนะโอ้โหนะครับแล้วต้องขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่อยครับ
2: first we start with selecting the finest durian that is not too ripe
1: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
0: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพต้องชั้นดีเลยทีเดียว
1: เป็น finest
0: นี่ไงโอเคว้าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
2: we take the husk off
0: oh we take the husk off
1: ปอกเปลือกออก
0: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
1: ไม่ใช่
0: กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
2: ้ one you get the inside you pick out the seeds
1: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเน
0: ี่
1: ยเราก็เอาเมล็ดออก
2: you then slice it into thin pieces then we fry it in vegetable oil
1: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
0: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
2: after frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
0: ทอดเสร็จไม่จบนะ
1: ต้องเอาไปอบ
0: เอาไปอบเพื่ออะไร
1: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
0: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
2: then packaging
0: แน่นอน
1: ก็ใส่หีบห่อซะ
0: อ่ะขอบคุณครับพี่ตายครับนี่เลยครับ here we have it fried durian chips
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็น WH question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why
4: ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durian ทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไร
3: น้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น what is that นั่นคืออะไร that is a cat นั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า what is your name คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ my name is ฉันชื่อ my name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะ
4: what นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น what time it isตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง it is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น what time it is ตอนนี้กี่โมงแล้ว it is 10ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ it is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ what ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า what do you doคุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do? คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
3: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to schoolใช้อะไรดีคะระหว่าง what where when why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า why นะคะ why didn't you go to school ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
4: ข้อที่สองนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าWhere you born?

0: อบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ where นั่นเองค่ะ where were you born คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
1: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพินัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระวัง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไร When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไรน้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
0: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะWhat would you like for dinner? คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพินัทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูเลย
2: Good morning Vocab King
3: We will start now Adam
4: A T O M
3: Dream.
4: D-R-E-A-M.
3: Listen.
4: L-I-S-T-E-N.
3: Possible.
4: P-O-S-S-I-B-L-E.
3: Tonight.
4: T-O-N-I-G-H-T.
3: Apologize.
4: A-P-O-L-O-G-I-S-E.
3: Cosmetic.
4: C-O-S-M-E-T-I-C.
3: Furniture.
4: F-U-R-N-I-T-U-R-E.
3: Kidney.
4: C-I-K-I-D-N-E-Y.
3: Pollute.
4: P-O-L-L-U-T-E.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
3: Advertisement.
4: Pass.
3: Chemistry.
4: C-H-E-M-I-S-T-R-Y.
3: Firecracker.
4: F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R.
3: Inheritance.
4: Pass.
3: Obese.
4: O-B-E-S-E.
3: Piranha.
4: P-I-R-A-N-H-A.
3: Grocery.
4: Okay, please.
3: Grocery.
4: G-R-O-C-E-R-Y.
3: Aviary.
4: A-V-I-A-R-Y.
3: Hyphen.
4: Pass.
3: Nevertheless. Nevertheless.
4: N-E-V-E-R-T-H-A-N-L-E-S-S
3: Nevertheless
4: Path
3: Calm
4: C-A-L-M
3: Honest
4: H-O-N-E-S-T
3: Outline
4: O-U-T-L-I-N-E
3: Shoes
4: C-H-O-U-E
3: Shoes
4: C-H-O-S-E
3: Shoes
4: Path
3: White
4: W-H-I-P-E
3: White
4: Path
3: Capsize Oh, time's upThe final round.
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่เน็ตคะแล้วจากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็นคอนจังชันหรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น His car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยค

0: กที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
1: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet

0: อีกสักตัวอย่างนึงนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
1: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: これは粘土で種をコーティングしてます。
3: はい、ああ、本当種の中に入ってるんですね。
2: そうですね、はい。
3: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
2: それが、
3: はい、今日午前中に、
2: はい、
3: お、นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตมาวันนี้ครับ
4: 照明コントロールをやってまして、はい、まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
3: ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
5: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
3: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
0: โอ้โหในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
1: เอ๊แล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide p PESTIC

0: PESTIDE Pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าอย่าพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Don't spray pesticides here เห็นไหมคะ Pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
1: คำว่า pesticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
2: An example of a pest is a worm
1: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้องๆ
0: นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide insecticide insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticideเห็นไหมคะคำว่า insecticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
1: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง insect insect แมลง insecticides แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
2: an example of an insectis a fly
1: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้อง
0: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
0: ข้อที่2นะคะ what where when why what แปลว่า
1: อะไร
0: where แปลว่า
1: ที่ไหน
0: when แปลว่า
1: เมื่อไร
0: และ why แปลว่า
1: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม but แต่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pestแปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
2: kill two birds with one stone
0: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
1: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
3: English Level Up
1: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และวันนี้เราอยู่ในรายการ Strong Together นะครับเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปฟิตร่างกายในยามเช้านะครับ
0: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: ครับผมและวันนี้เรามาในธีมการออกกำลังกายซึ่งเป็นคลาสสปอร์ตเดย์นะครับเป็นการเต้นแอโรบิกประกอบเสียงเพลงครับจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับและระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นนะครับโค้ชใหม่
0: ใช่ค่ะถ้างั้นก่อนอื่นนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปเตรียมตัวกันก่อนเนาะแล้วมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

นะปอดเราระบบไหลเวียนเลือดเริ่มไหลเวียนมากขึ้นนะครับผมโอเคไหมโพสต์มาพร้อมไหมโอเคเสพพัดเบสิกเราจะเป็นบล็อกที่1 นะครับผมบล็อกที่1 one more time last one 4 3ท่าที่1เสพพัด forward 9ชิดไปด้านหน้าถอยหลัง8 7 6 5 4 3 one more time 9ไปด้านหน้า8จังหวะถอยหลัง8จังหวะ4 3Marching ย่ำเท้ายกสูงๆเกร็งหน้าท้องรีแลกซ์นะครับผมหายใจเข้าลึกๆขอเสียงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยแล้วย่ำเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายเพอร์เฟกต์มากครับเยี่ยมมากครับท่าใหม่4 3 2 10ทัด9ชิด9 9ชิดเยี่ยมมากไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้น4 3 step touch forward let's go เยี่ยมมากครับถอยหลัง2 more time ดีมากครับ1 more 4 3 step touch basic โอเคเราจะเก็บท่าที่1ไว้ก่อนนะครับท่าต่อไปจะเป็นท่าที่2เยี่ยมมากครับเสร็จทัดเบสิกไว้4 3ท่าที่2เกรปไวก้าวไขว้ก้าวชิดสังเกตที่เท้าตั้มนะครับก้าวไขว้ก้าวแตะดูก้าวไขว้ก้าวชิด1 more time 4 3เสร็จทัดเบสิกไว้ก้าวชิด9เยี่ยมมากครับโอเคนะครับตอนนี้หัวใจ

0: ดู movement ให้ดีๆนะครับผม4 3 step touch forward ขึ้นไปด้านหน้า9ชิดท่าที่2เราเป็น gap by zigzag ลงไปด้านข้างโอเค step touch basic hold ไว้เริ่มได้ขอแบบนี้อีก2รอบ one more 4 3 step touch forward ไปด้านหน้า9ชิด9ชิด5 6 zigzagเริ่มดีขึ้น one more time step touch forward ต่อเนื่องนะครับผม9ไขว้9ชิด step by six step one more 9ขึ้นมา9ไขว้ advance มากขึ้นเชิญ step touch basic หมุนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมยังคง step เดิมเราได้2ท่าแล้วถูกไหมครับโอเครอบต่อไปเราลองมาทำอีกข้างหนึ่งนะครับผม4 3 double leg curl 2ครั้ง10ทัชโอเคลองเปลี่ยนข้างย้ายข้างดูนะครับผมหลายคนอาจจะเต้นข้างเดียวเราลองเปลี่ยนหลายๆ movement 4 3 10ทัช forward ข้างซ้ายขึ้นไปด้านหน้า gap by zigzag ไปด้านข้างเป็นรูปตัว V one more time 10ทัช forward เอียงขวาซ้าย relax นะครับผมเยี่ยมซิกแซก1 2 3 advance 10ทัชโฮโอเคเราได้ซ้ายขวาเรียบร้อย4 3 2 double leg curl double 10ทัชเปลี่ยนข้างก่อนนะครับเราได้2ข้างแล้วตอนนี้เราจะเพิ่มมาอีกท่าหนึ่งนะครับผม4 3 leg curl single double leg curl single double 2ครั้งนะครับเป็นท่าง่ายๆนะครับสมาชิกทางบ้านน่าจะทำได้ดีครับปึ๊บเลคเคอร์ซิงเกิลลองนับพร้อมตั้มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ยามาก one more time 4 3 10ทัชเบสิก10ทัชยามากครับผม9ชิด9ชิดเราเก็บท่านี้ท่านี้จะเป็นท่าเปลี่ยนข้างนะครับผมเปลี่ยนข้างซ้ายขวาเรามาอีกท่านึงนะครับผม4 3 X10 เหมือนท่าอาทิตย์ที่แล้วเป็น X10 1 2ชิดชิดอยากให้หัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่อให้ต่ำ Active ย่อเยี่ยมมากย่อแล้วยืดเอาใหม่ย่อ Option นะครับผมดูครูไมค์ขอแรงๆหน่อยย่อลึกๆทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับขออีก4รอบไปพร้อมกัน1 2เป็นรูปตัว V นะครับถอยเป็นรูปตัว X 1 2 3 2 more 2 more time เยี่ยมมาก last one 4 3 2 10ทัช hold โอเคเราได้4ท่าแล้วครับเราลองเอามารวมกันดูนะครับท่าแรกก็จะเป็น10ทัช forward ท่าที่2 gap by zigzag ท่าที่3X10 นะครับผมท่าที่4 leg curl single double เพื่อเปลี่ยนข้างนะครับผมโอเคพร้อมแล้ว4 3 marching marching marching ย่ำเท้าเพื่อจะไปท่าที่1เริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้พอใช่ครับยกสูงๆถ้าเรายกสูงนะครับ heart rate เราเริ่มเต้นเร็วมากขึ้นLast one 4 3 10ทัช basic 10ทัช basic โอเครอเพลงก่อนนะครับเยี่ยมมาก2 more 1 more 4 3 10ทัช forward ท่าที่1เริ่มเป็นบล็อกนะครับบล็อกที่1 step by six step tap easy walk x10 leg curl marching marching low beat marching ย่ำเท้าย่ำเท้า marching step touch step touch step touch step touch ho ho ho เอาใหม่นะครับผมเอาใหม่ Okay. One more. ไปพร้อมกันนะครับผม. 4, 3, 2, 10, pass forward. Grab by zigzag. เยี่ยมมากเป็นรูปตัว X. X 10. ท่าที่3 X 10. ย่อด้วยนะครับ. ท่าที่4 leg curl. Single. Double.10ทัชฟอร์เวิร์ดขึ้นมาด้านหน้าเราจะเปลี่ยนข้างอัตโนมัตินะครับผมเก็บบายซิกแซกดีมาก1 2 3 except เป็นรูปตัว X เลกคือ single double ไปต่อครับเราจะเปลี่ยนข้างซ้ายขวาอัตโนมัติไปต่อ1 2 3 X เป็นรูปตัว X เลกคือ single doubleDouble, one more time. Tap, tap, tap. Get by zigzag. เราได้แล้วนะครับบล็อกที่1 X 10 Leg curl single, double. Leg curl single, double 2ครั้งเอาไหม10 touch forward. อีก2รอบสุดท้าย X 10 G Leg curl one moreสิบทัชฟอร์เวิร์ดเก็บไวซิกแซกเราอยากเพิ่มความแอดวานซ์เราหมุนเทิร์นเอ็กเซปได้นะครับผมเลกเคอร์ซิงเกิลดับเบิลโอเคสิบทัชเบสิกไว้เราได้ไปแล้วบล็อกที่1เราจะเอาบล็อกที่2ได้ไหมเราจะเพิ่มบล็อกที่2เข้ามานะครับเราเก็บบล็อกที่1ไว้ก่อนระหว่างนี้อย่าเพิ่งลืมนะครับผมอย่าเพิ่งลืมครับบล็อกที่1โอเค4 3ท่าใหม่10ทัช L ทัช L ทัช L ไปเรื่อยๆครับให้เราสร้างความคุ้นเคยกับท่าก่อนนะครับผมเป็นรูปตัว L ไงครับง่ายๆ L one more 4 3 10ทัชเบสิกไว้เบสิกท่าใหม่เราเก็บท่า Xท่าเก็บ4 3 2 10ทัช L รอบสุดท้ายเตรียมตัวท่าใหม่ marching marching marching ย่ำเท้า5 6 7 8 4 3 2 1 4 3 walk three knee ก้าวเท้าขวายก3ครั้ง10ทัช back ท่าใหม่walk 3D 9 1 2 3ยก3ครั้ง10ทัชแบ็คก้าวเท้าขวา1 2 3ยกเวลาเรายกกดปลายเท้าเกรงหน้าท้องนะครับผม walk 1 2 3ยก10ทัช4 3 2 10ทัชเบสิก4 3 2ซาเช่นะครับซาเช่ซาเช่ท่าที่3เราเก็บไว้ซาเช่ใส่มือได้ last one 4โอเค10ทัช10ทัช10ทัช4 3 10ทัช L walk 3D ซาเช่ซิกแซกชัดชัดชัดชัดชาเสร็จทัดโอเคไหมเห็นไหมเราเริ่มเปลี่ยนท่าเปลี่ยนข้างได้อัตโนมัติเอาใหม่นะครับ4 3 2 10ทัด L walk 3 knee 1 2 3ยก3ครั้งซาเช่ชัดชัดชาล็อกแบ็คชัดชัดชาเสร็จทัดนี่คือบล็อกที่2ครับเราไป3ท่าแล้วนะครับผมเราเหลืออีกท่านึงเพื่อจะเปลี่ยนข้าง4 3 easy walk easy walk easy walk ง่ายๆเป็นรูปตัว V นะครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเหงื่อเริ่มมาย่อยืดย่อยืด perfect ครับผมขอเสียงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยเร็ว4 310ทัชเบสิก4 3 10ทัช L go walk ทีนี้ 1 2 3 ยก sache zig zag cha cha cha lock back easy walk 4 3 2 10ทัดเห็นไหมเราเริ่มออกข้างอัตโนมัติแล้วนี่คือบล็อกที่2นะครับผมเราลองเต้นซ้ายขวาแบบไม่มีเบรกมูฟ4 3 10ทัด1 more 4 3 10ทัด L ทัด L เป็นรูปตัว L 10ทัด walk ทีนี้ยก3ครั้ง sache zig zag easy walk 4 3 10ทัด L เปลี่ยนข้างอัตโนมัติwalk ทีนี้ 1 2 3 ยกเวลายกเข่ากดปลายเท้าด้วยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม easy walk last one ไปต่อ10ทัด L นี่คือบล็อกที่2 walk ทีนี้ยก3ครั้งชะชะชะชะชะชะ easy 10ทัด basic โอเคเราได้ไปแล้ว1 2บล็อกนะครับผมเราจะเอาทั้ง2บล็อกนี้มารวมกันดูบล็อกที่1อยู่ข้างขวาบล็อกที่2อยู่ข้างซ้ายโอเคไหม4 3บล็อกที่1อะไรครับจำได้ไหมเอ่ย10ทัด forward นะครับผมเสียบทัดไว้นะครับ4 3 2เสียบทัด forward เสียบทัดเก็บ Y zigzagX10 นะครับผม X10 leg curl single double บล็อกที่2อะไรเอ่ยเสียบทัด L ต่อด้วย walk 3D ยก3ครั้ง sache cha cha cha lock back ท่าสุดท้าย easy walk เสียบทัดโอเค1 2เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงครับง่ายมากนะครับผมไหนลองไปแบบนี้อีกสัก3รอบ3รอบสุดท้ายนะครับผมสมาชิกท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมเอ่ยไปพร้อมกันนะครับ3รอบสุดท้ายเตรียมตัวย่ำเสียบทัดเราจะเริ่มข้างซ้ายก่อนนะครับย่ำเท้าไว้ two more time one more four3 10ทัด forward 9ชิด give by zigzag zigzag x 10ย่อด้วยนะครับ leg curl single double double ไปต่อ10ทัด L ยิ่มาก walk ทีนี้ 1 2 3 ยกชะชะชะ easyไปต่อบล็อกที่1ทัด forward เก็บ by zigzag accept 4 3 leg curl single double บล็อกที่2สเต็ปทัด L ทัด L walk ทีนี้ยก3ครั้ง sache zigzag cha cha cha easy walk 4รอบสุดท้ายเสร็จทัด forward รอบสุดท้ายแล้วครับขอเสียงหน่อยเยี่ยมมากครับครูมาย except ได้2แบบนะครับ double บล็อกที่2เสร็จทัด L walk ทีนี้ 1 2 3ยก sache cha cha cha lock back easyสิบทัดโหโอเค
1: หัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นแล้วครับ
0: โอเคสุดยอดมากเลยครับเหงื่อเริ่มซึมแล้วนะครับขออีก2รอบสุดท้ายนะครับผม4 3บล็อกที่1สิบทัด forward perfect ครับผม grab by zigzag ต่อด้วย x เป็นรูปตัว x ย่อเข่าเล็กเคอร์ซิงเกิลดับเบิลเพื่อเปลี่ยนข้างนะครับผมบล็อกที่2 10ทัด L 10ทัด L walk 3D
2: ยกเข่า3ครั้งซาเช่ซิกแซก1 more time รอบสุดท้าย Easy walk 5 6 7 go สุดท้ายแล้วนะครับผมแรงกว่านี้ไม่มีแล้วครับ1 2 3 exit ย่อ leg curl single double step tuck l walk ทีนี้1 2 3ยกซาเช่ Easy walk 4 3 10ทัดโอเคเป็นไงครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วเนาะไหลใช่ครับผมยกเข่าสูงสูงTwo more ใช่ครับขอแบบจี๊ดๆเลยนะหวังว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะจำบล็อกเราได้แล้วย่ำย่ำ4 3 10ทัด10ทัด10ทัด4 3 10ทัด forward forward give by six sec tap except 1 2 ยืด leg curl single step tuck l walk ทีนี้1 2 3ยกซาเช่ six sec easy walk step tuck forwardเยี่ยมมาก except leg curl single double step tuck l walk ยกstep tuck marching marching marching ไว้นะครับผมย่ำขวาซ้ายเยี่ยมมากครับยกเข่าให้สูง Easy walk 10ทัด4 3 10ทัด forward ขึ้นมาด้านหน้า Gap wide zigzag tap except ย่อยืด single doubleเสร็จทัดเอาละมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเค

0: ครับผม
1: แอโรบิกในวันนี้นะคะไม่ได้ประโยชน์ไม่มากน้อยนะคะสำหรับวันนี้ผมหมายว่าก่อนที่เราจะสั่งกันไปนะคะก็ต้องเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันนิดนึง
0: ครับผมสเตรทชิ่งกันนะครับผม
1: ได้เลย
0: โอเคพยักเท้าออกให้กว้างนะครับผมเท่าเลยหัวไหล่เล็กน้อยครับยืดสะโพกครับสะโพกด้านข้างหายใจปกตินะครับผมค่อยๆเจ๊ซ้ายเท้าให้รู้สึกฟิลที่สะโพกด้านข้างนะครับผมไปสบายๆโอเคทีนี้ถอยเท้าขวาพับขาขึ้นมาดันสะโพกออกมาด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านหน้านะครับผมโอเคเปลี่ยนข้างครับยกมือขึ้นก็ได้นะครับเพิ่มความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะครับดันสะโพกมาด้านหน้าครับให้รู้สึกฟิลนะใช่ครับโอเคทีนี้บิดตัวมาครับยืดหัวไหล่นะครับผมหายใจเข้าลึกๆรีแลกซ์นะครับผมเปลี่ยนข้างเวลาออกกำลังกายทุกครั้งครับเราต้องยืดนะครับสเตรทชิ่งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวนะครับผมไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะครับยืดต้นแขนด้านหลังครับไตรเซปส์นะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปกับเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเคเท้าทั้งสองข้างชิดกันนะครับผมงอเข่าเล็กน้อยนะครับมือนะครับจับที่ข้อมืองอเข่าแล้วดันตัวขึ้นนะครับให้หลังเรานะครับโค้งนะครับผมให้รู้สึกฟิลนะครับที่ฟิลด้านข้างนะครับหรือว่าหลังล่างเราก็ได้ครับโอเคหลังจากนั้นบิดไปด้านข้างนะครับผมกดแล้วยืดหน้าท้องเปิดส้นเท้านะครับผมโอ้

0: โอเคแยกเท้าสองข้างนะครับผมบิดสะโพกบิดไปด้านข้างเปลี่ยนเป็นข้างขวาโอเคยกมือสองข้างครับปิดขวาซ้ายโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับคลาสสปอร์ตเดย์วันนี้ครับซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่นะครับไม่ได้มากก็น้อยนะครับผมโค้ชมายเป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้วันนี้รู้สึกว่าเขาผ่านแล้วเบิร์นกำเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะโค้ชตั้มทีนี้สำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามเราตอนเช้าไม่ทันเนาะสามารถพบกับพวกเราได้ทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจทาง Facebook นะคะเพียงพิมพ์คำว่า T Sport 7ค่ะแล้วก็จะเจอคอนเทนต์

0: ต่างๆเลยมากมายเลยนะคะโค้ชตั้ม
1: ครับผมก็พบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sportcheck ตัวจริงเรื่องกีฬาเรา2คนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีประทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10 นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง

รุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาเทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุ

ลายเอ็กซิคิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สังคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประการปฏิบัติชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัตว์ไวลาเอ็กซิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่า

0: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ชัวร์แล้ว
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นคืออย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้าทาง NBT 2HD
7: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: ครับ
0: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
1: ครับ
0: บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดละเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
1: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70ตัวนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เงินนะครับอย่างคุ้มค่าจะมีการตรวจสอบนำเงินไปใช้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ก็หลังจากนี้ก็คงโจทย์ก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้งบให้ทันนะครับแต่คืออย่างที่หลายๆฝ่ายก็บอกว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคร
1: ับ
0: เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุดหลังจากนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศนะครับในการประชุมของทางสว.มาให้ติดตามกันด้วยนะครับมีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกว่าบัตรสนเทศหรอ
0: เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียน
1: คร
0: ับหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เขาไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากซึ่งตอนนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไรหลายๆจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะไอ้ทรัพย์สินผมไม่ทับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: เอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไป5เครื่องใช่มั้ย
1: 4-5เครื่องประมาณ
0: 4-5เครื่องพังเจ๊งไป2เครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะ100กว่าล้าน
1: น่ะนั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก
0: ็
1: แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

Good morning.

0: ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆอาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีธานนท์ค่ะ and this is our professor
1: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in America I graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies I have been in Thailand for about 4 months now and I'm very excited to be here
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Journey.
3: G-E-R-N-Y. Journey.
1: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
0: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะฉันน้องแค่รอดกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is uniform
3: UNIFORM
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah. ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
1: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครน้องใครน้องหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
0: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
4: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
4: อ่านค่ะ
0: ได
1: ้ Are you ready?
4: Yes.
1: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is express.
5: E-X-P-R-E-S-S.
1: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลขพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพริกพริกอายุกี่ขวบแล้ว
5: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
5: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
1: Your word is beautiful
5: B E T I F U L
1: I am sorry, that is incorrect.
0: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
1: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะอะไรครับ
6: ชื่อเนียครับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
6: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
1: Your word is writing
6: W R I T I N G
1: Congratulations, that is correct.
0: เก่งมากเรารอไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
7: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
7: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: Your word is bamboo
7: B A M B O U E
1: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลข2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
8: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่
8: อายุ9
7: 9 ขวบค่ะ
4: 9 ขวบ

0: มั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
1: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
3: Let's play spelling
2: Your word is bowling
1: B O W L I N G
2: Congratulations, that is correct.
0: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
4: เอาละการ
5: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
6: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
5: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
7: SY
0: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนี้ใช่ไหม
8: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
8: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
9: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
9: ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
9: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
9: Street
0: พร้อมนะคะ
9: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Start now. Bus.
9: B-U-S. Bus.
2: Van.
9: V-A-N. Van.
2: Taxi.
9: T-A-X-I. Taxi.
2: Truck.
9: T-R-U-C-K. Truck.
2: Motorcycle.
9: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
2: Crosswalk.
9: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
2: Bicycle.
9: B-Y-C-L-E.E B Y pass
2: lamp post
9: L A M P P O S T lamp post
2: sidewalk
9: S I D E W A L K sidewalk
2: traffic light
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
9: traffic light
0: traffic light
2: traffic lights and bicycle
0: and bicycle
2: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
0: ค่ะ
3: เชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข
10: 3
3: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
10: ง่าย
3: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Orange
10: O-R-A-N-G-E Orange
2: Banana
10: B-A-N-A-N-A
2: Grape
10: G-R-A-P-E
2: Guava
10: G-U-A-V-A
2: Coconut
10: C-O-C-O-N-U-T
2: Peach
10: P-E-A-C-H
2: Mango
10: M-A-N-G-O Mango
2: Watermelon
10: W-A-T-E-R M-E-L-O-N
2: Pineapple
10: P-I-N-E-A-P-P-L-E
2: Blueberry
10: B-L-U-E-B-E-R-R-Y
2: That is all 10
3: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
11: เลข4ค่ะ
3: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Start now. Golf.
10: G-O-L-F.
2: Tennis.
10: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
2: Handball.
10: H-A-N-D-B-A-L-L.
2: Car racing.
10: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
2: Basketball.
10: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
2: Swimming.
10: S-W-I-M-M.I-N-G
2: Rugby
10: R-U-G-B-Y
2: Baseball
10: B-A-S-E-B-A-L-L
2: Football
10: F-O-O-T-B-A-L-L
2: Volleyball
10: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L
3: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซตเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
12: 8ครับ8ครับ
3: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Teachers
12: T-E-A-C-H-E-R
2: Teachers
12: T-shirt T-E-A-C-H-E-R F-
2: Students.
12: S-T-U-D-E-N-T-S.
2: Desk.
12: D-E-S-K.
2: Chalk.
12: S-H-O-C-K.
2: No.
12: Pass.
2: School bag.
12: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
2: Gym.
12: G-Y-M.
2: Chair.
12: C-H-A-I-R.
2: Playground.
12: P L A
3: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
12: P L A Y G R O U N D
3: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
12: S H O C K
3: ที่แปลว่าตกใจ
12: ครับ
3: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shockAnd shock.
2: So the word you spelled, shock, is pronounced very similar to the word chalk. It's important to listen

0: between ch and sh.
1: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
2: 5
1: น้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Spoon
2: S-P-O-O-N
0: Kettle
2: C-A-N-D-L-E
0: no. Sorry, that's incorrect.
2: Pass.
0: Pot.
2: P-O-T.
0: Plate.
2: P-L-A-T-E.
0: Knife.
2: K-N-I-F-E.
0: Fork.
2: F-O-R-K.
0: Oven.
2: O-V-E-N
0: Bowl
2: B-O-W-L
0: Frying pan
2: F-M
1: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
0: The correct way to spell kettle is K-E-T-T-L-E
1: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
0: You'll be happy when you share happiness to others
1: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือ

0: แกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนายังแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส้มเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปอบยะสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปอบเปี๊ยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักชิงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเด็กก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้อ่ะค่ะเปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได้ค่ะ
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่ซิกโกฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิกโกฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิกโกมาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิกโกฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิกโกฮังเลหมูหุ้มตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนนึงก็คือว่าเป็นซิกโกฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซิกโครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซิกโครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซิกโครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซิกโครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซิกโครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซิกโครงเราก็เลยนำซิกโครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซิกโครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซิกโครงฮังเลที่นาซิจำปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซิกโครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรามาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซิกโครงฮังเลซิกโครงฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซิกโครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการ

ลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสัก3ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซิกบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าซิกเก็ตลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมู3ชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมัน1 2เราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: กินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair ผันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะ

ช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ xแบรนด์นี้ X แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ X นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเองอินเตอร์เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artistไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคยอดฮิตหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่านะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทำให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์เพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอะควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขอเนี่ยเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค่
0: ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมาก
1: ๆครับผม
0: ค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลย
1: มาจากในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับถ้าก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคุณหงบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่องจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมากนะครับและตอนนี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยนะครับการรับน้ำหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็นทอดๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ำหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะไว้สู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับมาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่น
1: แล้วยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหร
0: ือ
1: ตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
0: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคด
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเฉพาะโร
0: ค
1: แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่อีกอันหนึ่งก็คือ position ที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากข้างนึงต
0: ั
1: วเราเอียงเป็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงดึง
0: นี่เป็นประจำเลยค่ะ
1: อย่างเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
0: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่คร
0: ับ
1: การนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
0: ปลายเหตุ
1: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างกล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการทำงานได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง
0: อ
1: คิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อน3ก้อนได้ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาแต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได
0: ้
1: แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณเนี่ย
0: มีน้ำหนักมาถ่วง
1: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอกระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวด ตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
0: อ
1: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้หอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู
0: ่
1: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
0: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
1: เกี่ยวครับ

0: สมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาพอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
1: สมาธิอยู่ที่งาน
0: ใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
1: กับไม่มีการแบบยืดคลาย
0: ใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมี movement อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
1: ้
0: อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ๊ย
1: เจ็บ
0: เจ็บ
1: เพราะว่านานเกิน
0: มันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีนึงมันรับไม่ทันเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้างเล็กน้อย
1: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
0: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิต
1: ค่ะ
0: สัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: อะไรที่ย
1: ่
0: อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ๊ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บคุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่าก
1: ระ
0: ต่ายให้หยุดพักเต่าไม่หยุดมันก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหคุณลิสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
0: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้วิธีการที่หนึ่งนะครับวิธีการที่สองก็คือเอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมาก
1: ๆ
0: นะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมากระดูกเคลื่อน
1: ร่างกายครบสมบูรณ์
0: ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
1: ี
0: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้
1: ค่ะ
0: นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
1: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
0: ถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้โอ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
1: เจ็บ
0: เข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ยอุ้ย
1: ฉันฟิตฉันฟิต
0: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
1: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
0: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
1: ก็คือจะเจ็บเลย
0: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได
1: ้
0: แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก็คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
1: อม
0: แล้วพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
1: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
0: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
0: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วก็เดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บ
1: พ
0: ูดทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
1: ้เนี่ยและ
0: ส
1: ุ
0: ดสำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเก่งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์เพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
1: ่ทาง
0: ธ
1: ุ
0: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
1: ค
0: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพราะวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
1: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: คดเหมือนสังเกตไหมครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์นะครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโรคหลังโก่ง
1: หลังก้ม
0: แล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
1: ค
0: ไปหกล้มมาเจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
1: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
0: ใช่
1: เ
0: พ
1: ราะค่ะ
0: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
1: ข้อเข่า
0: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: คือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
1: ะ
0: มันก็ค่อยๆทำพร้อมๆกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
1: ื่
0: องจากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
1: ของกระดูกด้วย
0: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เริ่มสึกเพราะมันใช้มันนานมันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี
0: ้การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ยเหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเน
1: ื่อง
0: จากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ้าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: ใช่ไหมคะ
0: เวลาที่เรา move ไปไงครับเคล
1: ื่
0: อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพยุงคอยประคอง
1: ค
0: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเร
1: ื่อง
0: ของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทำได้ง่ายแล้วเวลาทำเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30 นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1 ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะคร
1: ับ
0: ที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1 ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดค
1: ุ
0: ณอยากเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมาก
0: ไม่เจ็บมากแล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน
1: ้
0: ำก
1: ็
0: จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดี
0: ทำให้
1: เรา
0: ความด
1: ันขึ้น
0: ความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้น
0: กำลังก็ดีนะครับ การออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันอาทิตย์ละ3ครั้งเองเนื่องไหมบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ๊ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่

0: อ้างนั่นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณหงแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
0: ้
1: เพื่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
0: อยู่ด้วยกันนานๆ
1: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเฉลี่ยอาทิตย์ละ3วันวันอื่นก็ทำธุระตรงนี้ได้หรือเราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกายเยอะเช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต่อเดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต้องไปออกในสนามรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
0: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรค่ะ
1: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได้มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
0: แล้วติดคนอื่น
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่เนี่ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยอย่างเงี้ยตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
0: อ
1: ันตรายกับตัวของเขาเองนี่แหละครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
0: และแผลยังไม่ลงน้ำอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเนี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มีมูฟเมนต์เพิ่มมาก
0: เป็นการกายภาพไปด้วย
1: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณหงรู้ไหม
0: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
1: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
0: อัลไซเมอร
1: ์ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี้เท่านั้น
0: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
1: ใช่ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
0: ต้องทำนั่นทำนี
1: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
0: ยิ่งฉลาด
1: ใช่เพราะว่าการซนนั้นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมี
0: ม
1: ูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่คะอย่าหยิบตรงนี
0: ้
1: คุณแม่คะอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดีเพราะฉะน
0: ั้
1: นเนี่ยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาไควแอโรบิกเราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื่อนหน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบนี้
0: เพื่อให้สมองด้วย
1: อันนี้ขวักใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
0: ไหม
1: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นลายหรือผ้าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่1ชั่วโมงทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรเวลาแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับค
0: ุณหงอันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือมีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
1: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เด
0: ี๋
1: ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
0: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
1: ทีแรกเราก็ว่าเราแข็งแรงมากเฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
0: ไม่เป็นไรหรอก
1: เริ่มก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าปวดขึ้น

0: ศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรนะครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นนะต้องผ่าโพรงจมู
1: ก
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชีวิตไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายธรรมดาผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: คุณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กู
1: ค่ะ
0: พี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงแดงแดงแดงคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็นแบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คน้ำค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำ
1: ใ
0: ช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: บางคนอาจจะมีสระหรือว่าอ่างน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้
0: อย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหักก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกไปนะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ยบาลานซ์
1: มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: สังเกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทำผิดนะครับชอบทำแบบนี้นะครับแบบน
1: ี้ยกเป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีง่ายทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นฮะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆไว้ว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขาไปด้านหลังผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปึ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซึ่งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลังถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็
1: วางแล้วก็ยก
0: ใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ม
0: ั้ยโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้ กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหางหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ์ใช่ไหมคะ
0: ไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรเงี้ยครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเรื่องว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: ก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่ครูฤทธิ์บอกใช่ไหมคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานอัลฟาริทไทยแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย And you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง

0: องศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
1: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: อ้าวทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
2: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
3: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island This resembles that of Hop On Hop Off tourist busAnd here I am today with Khun Broad, the assistant manager of Tuk Tuk Hop. Today she'll be our guide and takes us around.
4: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day. You can get off at a destination and get back on again to go to another destination. When you open the app, you can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose number 8.To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
3: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
5: We will offer an electric tuk-tuk service in collaborate with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the tuk-tuk hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This app is only iOS compatible. C.All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You. สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
6: Number C. All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is...Moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Your first clue. A famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two.It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to St. Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
3: บราซิล
0: นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
7: เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เป็นคำตอบที่Incorrect. เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบสอง
7: Moscow.
0: Your second attempt is incorrect. สุดสายนี้ your second attempt เชิญครับ
3: Rio de Janeiro.
0: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลยThe city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city.

0: where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue, this former capital of the Kievan Rus Kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
1: The city name is Kiev.
0: เป็นคำตอบที่ Correct! น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
1: แหมมันเขียน Capital of Kiev
0: เนี่ยอาณาจักรคีวันรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าเพิ่งหมดหวัง because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
2: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. 300 คะแนน The next 300 points goes to which team? ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับ True or false? I'm going to give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sports.สาธิตพัฒนาทรง
3: น้โมค
0: ่
3: ะ
0: น้โมสุสารีทรง
4: ส้มค่ะ
0: น้องส้ม
2: น้องน้ำโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
0: The following statements about sport rules are true or false in footballThere cannot be more than 7 substitute players on each team.
1: True.
3: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
1: I will say that true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
1: False.
3: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
3: False.
1: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
1: That's true.
3: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
3: False.
1: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
1: I think that's true.
3: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
3: True.
1: True.
0: In tennis, once the balls cross the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
1: That's false.
3: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured.To the outer edge of the circle.
3: True.
1: Well, let's have a guess. I think that true.
0: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10 And the team that will be given 300 points is.
4: ิตย์พัฒนา
0: 600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่รั้วที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนา Alright and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบุรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
5: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
0: เอ้ามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ As the former champion นะ All right anything you want to tell the boys in brown โยธินบุรณะ
5: พวกเรา see you see
0: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
6: It is said that music is without borders and Chamturi's Spin Quartet has carried Thai music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western instruments that everyone is familiar with Do you hear it? Let's go listen to this beautiful music and get to know it better
7: The name Jamjuri String Quartet comes from the Jamjuri tree, which is the symbol of Chulalongkorn University. And string quartet denotes the type of musical ensemble. A string quartet comprises three types of string instruments, violin, viola, and cello. But to be called a string quartet, the ensemble must have four musicians, which means in a string quartet, there are two violinists, one violist, and one cellist.The string quartet is a type of musical ensemble that plays chamber music, which is a music performed in small and intimate venues. During the 18th to 20th centuries, a string quartet usually performs classical compositions with four movements. The first movement is usually the longest movement. The second is usually slow and builds up on the first movement. Third movement is melodious and lively in the style of a minuet.The fourth movement is fast and the most dramatic. Today, a string quartet can choose to play any genre of music, not only classical music.
6: Breathtaking performance, a hardly encounter. The arrangement of traditional Thai songs delivered through international instruments was beautifully done. Very pleased. Brilliant.
7: There are other types of musical ensembles you may have heard of that perform chamber music, like the string quintet,comprising two violinists, one violist, one cellist, and one double bassist. The woodwind quintet, comprising of five types of woodwind instruments. Flute, oboe, clarinet, bassoon, and French horn.
0: Which statement describes a string quartet? A string quartet performs classical compositions with three types of string instruments. B.It's a musical ensemble where you can sometimes find woodwind instruments. C. A string quartet can have any number of players. D. A string quartet usually performs classical music compositions. See you! All right, your answer is...
5: A. A string quartet performs classical composition with three types of string instruments.
0: Is correct. The next game is worth 200 points. You'll just have to simply guess who, what, or where. The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person is a British actor who was born in London on October 23rd, 1986. She was named the sexiest woman alive in 2015 by Esquire magazine. Clue number two. She was once the highest paid actress on TV, receiving 1.1 million. เอาละสิโยธินบุรณะกด This is your first attempt. Your answer is
5: Natalie Portman.
0: Natalie Portman. None. Incorrect. ยังไงต่อไหมนั่นนะสาธิตจุฬาก็กดตอบว่า
5: Emilia Clarke Emilia Clarke ครับ
0: Is your answer Correct อ่านให้จบนะครับ She was once the highest paid actress on TV 1.1 million per episode At a charity auction Brad Pitt placed his bid at $120,000 to watch an episode of Game of ThronesWith her, but was outbid. เชื่อหรือไม่อันนี้รู้ไหมว่าถ้าเป็นคำใบ้นี้ She was approached to play the lead role in 50 Shades of Grey, but turned down the part. นะครับ She has appeared in films such as Terminator Genesis, Voice from the Stone, และอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆเลย
5: Me Before You.
0: นะครับและข้อสุดท้ายก็คือ She is best known for playing Daenerys Targaryen in the Game of Thrones series นั่นเองครับซึ่งคำตอบที่ต้องการคือ Emilia Clarke 300คะแนนเราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2Welcome back to See You on the Road In this game อาจจะเสมอก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับที่จะนำน้องๆเข้าสู่การ Random True or False The topic we're going to be talking about is Thai history โยธินบุรณะส่งใครเข้าประกวดครับน้องภูสาธิตจุฬา
6: โปรด
0: น้องโปรดนะครับ
2: ทั้งภูและโปรดจะต้องสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันนะครับว่าน้องภูจะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือไม
0: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอ Bradley are true or false You ready?
5: Yeah
0: Let's go Dr. Bradley came to Siamduring the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
5: True.
4: True.
0: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
5: True.
4: True.
0: His most famous surgerywas the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
5: False.
4: True.
0: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
5: True.
4: True.
0: His first publication,was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam.
5: False.
4: False.
0: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
5: True.
4: False.
0: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rasho Thai.who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
5: False.
4: False.
0: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
5: False.
4: True.
0: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
4: True. Fox.
0: He died on June 23, 1873 of tuberculosis when he was 69.
4: True. True.
0: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียน

0: I'm on the fourth ข้อแรกเลยดูตอบ true หรือ false จำได้ไหม
1: true
0: false ครับ he came in during the reign of King Rama the third ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาก็ต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอประเลย์เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next week to find the next team the last team who will enter the final 5 of the Bangkok roundอย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี 7 โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ
2: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Rama TBD Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drug derived from Thailand that really can against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the emergency call since maybe the end of February.So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know, we are the platform for screening or kind of you know, searching for the compounds that really have potentially to kill the virus. And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 121 extracts.From the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential kill the virus. And we picked 2 of them. The first one is the ginger extract, and the second is the gachai kao extract. Okay, the gachai kao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail.To see the efficacy of the against the virus, and we found out that you know two major components actually derived from finger root extracts that really are showing the synergistically kill the virus. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendimethalin A. We learned that you know this compounds and extract really kill the virus. You know 200% protect killing.The process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger roots, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have like a dry finger root, you dry them to be like a powder, like a tiny powder, and then you use like to extract the component out from the finger root powder. So we call it that extract now, okay, and that the extract will be further.Formulate as the you know like a drug like because of the extract you know you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts so the people are not to eat too much okay not to overload ourselves so we can eat properly and smooth so in about 3 months from now we plan to study in the animalsAnd the animal that we're going to use for this model is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus, the SARS-CoV-2. And then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you, Jack? What's your name, babe?

0: กว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่ทัวร์ฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาคูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raised a

0: count is 15-19. Okay, we call them vaquero or Mexican cowboy.
1: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
2: Okay, the next age is the treasure age. We call that because it has many treasure around the world, and the cowboy find the treasure and they find the land too, and they see that this land is okay and we raise the animal.
1: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือแรนเชอร์คาวบอยนะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
3: and then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy they raising cows
4: โอ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
3: as a business across country
1: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
5: and the last one is Hollywood cowboy and this
6: Hollywood cowboy
5: yeah and in this age of cowboy the fashion of cowboy is very uniqueAnd it was developed, and also it had the influence from the movie called Wild West Cowboys. Yeah.
1: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
5: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the firstcowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm. Okay. He watched from the movie, the West Wild movie. So he established this farm. Okay. And he was called the first one.
7: You said Siam, what does it mean?
5: Siam is the old name of Thailand.
7: Oh really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square.
5: Siam Paragon, yeah.
7: Yeah. Old name,
5: old name of Thailand, yeah.
7: Oh.
8: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว so next we are going to see a cowboy show
7: okay let's go
8: okay let's go

ตามโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบเพิ่มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกหืมอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะได้อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: โชคชัยขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: Play a gun and try to make a boy with a whip. Yeah, do you want?
2: I want a whip.
1: Okay, so now are you ready?
3: Yes. Yes.
0: Okay, so now let's introduce the cowboy.
4: ทำไงพี่ตัวตัวตัวตัวตัว
5: ตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวต
6: ัวตัวตัวต
7: ัวตัวตัว
8: ตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตแบบทายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
9: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
10: รอบผ่านนะครับรอบผ่านเล่น
11: หมดแล้วมีเชือกให้ลองหรือไม่ใช่คนหรือไม่
9: It's another
11: call.
9: Almost, almost. Into the step.

0: าล่ะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the targets
0: in English but Thai ปิดตาตีปิ๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปิ๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปิ๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆ

0: องเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือว่า direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่าเธอไลฟ์ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
1: ครับเริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับพี่ชาม โอเค1 2 3
2: โอเค go straight
3: เตรียมความห
2: นักอยู่นะ go right stay follow the tongue go right careful slowly and go
1: 10 second left
2: and left a little bit yeah and go straight no turn right No, a little bit. Turn left again. Okay, go straight. Yeah, go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left. Or turn right. Okay, go straight. Turn right. Yes. Okay, go straight. And stand.
1: Only one chance to hit.
2: Okay, slowly. If I say stop, you stop that. Okay, stop and hit it.
4: Ready?
1: Yes. Start.
4: Okay, go straight. go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
1: โอ้โหนี่ดีวางแผนเลยนะครับเป็นกริดเลย
4: Okay, go straight. Go ahead.
1: ไม่ธรรมดาจริง
4: Let's go. Turn left.And go straight again.
1: Wow.
4: Slowly. Oh, stop. Hit it.
5: ตั้งท่ามาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
1: ดูทางโอเค ready stop
6: turn aroundOkay, go straight. Okay, go ahead. Slow, stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
5: ตีปี๊บไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
1: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
7: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเงี้ยแล้วทริปนี้ก็คือไอเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
1: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
8: ์ you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you forbeing our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
9: no mistake. Okay no, I'm sorry. Wow.
10: Yeah. You show us so many things
11: yeah
12: enjoy it
13: before
14: no it's so much about Thailand before
15: exactly
16: exactly

0: long time, but then now I'm about all these things.
1: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park, and have amazing
0: national park in Thailand.
2: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
3: I think you are so cool. you confident to do anything, and you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
0: Good.
3: Thank you.
2: Thank you.
4: Good job. Thank you.
5: Hey guys, the first time I see you, I think you are my friend, your real friend, right? But someone is so taller than me, but not the problem. Yeah. I think we can talk everything. Yeah? Sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
6: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right? Yeah. We have exchange the lifestyle and culture.
2: Mm-hmm.
6: Okay, and traditional, and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
0: Yeah, it was because
1: okay. Next time come to our country.
2: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี่ So how was this trip for you guys?
7: It was so fun.
8: Amazing. So fun, interesting. Yeah.
7: The best weekend.
0: Best weekend, yeah.
2: Uh-huh.
0: Yeah,
2: uh-huh.
0: Best time. Actually, sometimes we were tired, but you know, all the time it was trying to do something and was excited about this. It was amazing, actually. A lot of, I don't know, energy, a lot of feeling, good feeling about this. Yeah. I enjoy it a lot.
2: Thank you.
8: Yeah, sure. It was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good. A very good trip.
2: Longest,
8: so much.
2: Tallest guy.
9: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
8: Yeah.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: The next question is, how do you feel with the children use the English?
10: They speak really good.
8: They speak
10: English.
8: Really good. Yes. They're really good. Yeah, you are really good.
2: Hey, it's very important. Listen to him.
10: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it.
11: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโน้ตลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวน้องลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วงแรปอัพ
12: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
2: ถือว่าดีขึ้น
12: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียยิบหลังเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
2: โอ
12: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรหรือโอ้ดัง
2: เสียงมันจะดังขึ้น
12: หรือจะดังขึ้นค่ะ
2: จะมีความมั่นใจมากขึ้น
12: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
2: เย
12: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟรนลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
2: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากคลิปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
12: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
2: เยี่ยมครับมา

0: หน้านะครับสำหรับน้องๆนะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much ตอนนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยบาย
1: บายบาย Thank you so much
2: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไกด์เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติมาอย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไกด์เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
1: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมากเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
3: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแด
4: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับของแบบเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
5: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่างๆแม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
6: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients. So there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on.Solution residual medicine in patient non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district Nakhon Suan province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing, the estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research reveal, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine.Stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
7: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
8: มาคืนยาคุณค่ะ
6: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day And the last is knowledge kit and video clips We made this knowledge kit

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่แม่ Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างกันยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาก็บอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า Baby, are you going to marry me? โอ้ภาษาอังกฤษจะแปล

แปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นนะฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ what are you going to do tomorrow what are you going to do tomorrow พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร what are you going to do tomorrow และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า what are you going to buy คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock. เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจจะถามครับว่า Where will you stay I will stay at the Oriental I won'tนะครับ won't stay ต้องมี to นะฮะชาใดบางท่านเนี่ยนะครับเห็น w o n apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ are you going to นั่นเองครับ are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินอ้าวอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs แต่ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปว่า Are you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm gonna study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะ

รวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาสแลงเนี่ยเขาจะใส่เป็นกวนอ่ะ GONNA ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous เนี่ยนะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrowคุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน 3 ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น Present Continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง Format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ what did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car how did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxiHow much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่า Why did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถาม negative ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me?ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

just hot like me don't ya ตึ๊ดๆ don't ya don't ya don't ya ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't ya นั่นเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปไหมครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉัน

เมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ Honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะแล้วนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับ why don't you call me last night ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ why didn't you call me last nightหรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home? นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call me I called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie did you go to the mall I went to the mallI didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของเวิร์บช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นเขาจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you born I was born in Thailand where were you last night มันก็คือต้นตอนะครับของคำถามปัจจุบันของ where are you ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ where are you ใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you ครับผม Where were you last night เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home Where were you I was at home I wasn't at home Who you with คุณอยู่กับใคร Who were you with I was with my wife ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife นี่ก็คือคำถาม Were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน were you here last night I was here I wasn't here นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า were you sick yesterday I was sick I wasn't sick หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง how was the movie ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า how was the meeting ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม how เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ how was the meeting ตอนนี้เราถอด how ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่า where was the meeting ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 the meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า when was the meeting หรือ what time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง the meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ what was the meeting about the meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท who was in the meeting ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting
และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับแล้วเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the foodwas good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่า was your wife sick ภรรยาคุณไม่สบายไหม yes my wife was sick my wife wasn't sick เมื่อวานนี้รถติดไหม was the traffic bad yesterday the traffic was bad yesterday นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบาลพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วลาเดี๋ยวเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมออ่ะไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: พาร์
1: ค
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: สเตเด
0: ีย
1: ม
0: พร้อมกันสเตเดียมที่ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดีย
1: ม
0: จำนะสเตเดียมมีเกมให้เล่นนะสเตเดียมที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึงcanteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีไม่มีเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่

0: เรียกว่า
1: restaurant
0: restaurant
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurant
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยว
1: hotel
0: okay very good
1: hotel
0: hotel
1: hotel
0: เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม ิวเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซีย
1: ม
0: มิวเซียมvery good ต่อไปโอ
2: ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming poolคือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร
0: ์
1: มาร
0: ์
1: เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน very good post officePost office ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station
1: police station
0: Police station.
1: Police station.
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
1: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที่ไหน
0: barber shop
1: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shop นะคะนี่ไงห้
1: องสม
0: ุ
1: ด
0: ใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
1: library
0: อันนี้รู้แล้วนะ
1: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus station บัสแปลว่าอะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: รถบัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ สเตชันก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กเบเกอรี่ช็อป
1: เบเกอร
0: ี่
1: ช
0: ็
1: อป
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
3: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee
0: shop coffee shop
1: coffee shop
0: coffee shop ร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้าน Amazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟ

0: าป้ายนี่อะไรเนี่ยเออซินิมา
1: ซ
0: ิน ิ
1: มา
0: ซินิมาเราไปดูหนังกัน
1: ซ
0: ู
1: ซู
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวสักพักละทวนทวนWhat is it? 1, 2, 3 Very good 1, 2, 3 พี่กาซัดดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1, 2, 3
1: Cinema
0: Coffee shop Bakery shop Bus station Library 1, 2, 3
1: Library
0: 1, 2, 3 ไม่ใช่ให้พูดไหมโอเค Library 1, 2, 3 Library ห้องสมุด Library ต่อไป Barbershop ไม่ใช่บาร์บี
1: ้
0: Barbershop เอ้ย
1: Barbershop
0: ไปธนาคารว่า1, 2, 3 อะไรนะ
1: Police station
0: ต่อไป1, 2, 3 Post office ต่อไป1, 2, 3 ต่อไป Swimming pool ต่อไปMuseum ต่อไป
1: Hotel
0: ต่อไป
1: Restaurant
0: 1, 2, 3 Very good ต่อไปCanteen Stadium Park
1: Hospital
0: School. โอเค very good ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruit bananas orange watermelon mango ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้อ่ะ ที่ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงทรงเร็วเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่ที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะจำได้ไหมจำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
3: ซุปเปอร์ซี
0: โอเคโนจำได้ไหม
3: ตอนนี้มาเจออะไร
0: ใครจำได้บ้าง
3: บูเบอร
0: ์ใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
3: ตอนมาไปรู
0: ้ซี
3: ซี
4: ซีนีมา
0: ซีนีมา
4: ซีนีมา
0: ดังๆซีนีมา
4: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
5: ซ
0: ี
5: นีมา
0: ซีนีมา
5: ซีนีมา
0: โรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทิชเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
6: สกายวะ
0: อะไรสสเต
6: สเตวะ
0: สเต
6: สเตวะ
0: ตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่3คนสเตเดียมดิงพูด
7: สเตเดียม
0: ตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่กาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลย

0: แกล้งเพื่อนเออแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมมั่งง่ายอันนี้ง่ายง่ายง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทิเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
1: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: ห้องสมุดHospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สักคนสักคน
2: สักคน
0: สักคนสักคนสักคนสักคน
2: สักคน
0: สักคน
2: สักคน
0: อายุไปเออลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนแล้วแล้วเอาแล้วเอาลุดมีลุดมีลุดมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนHotel. ไปเอารางวัลอีกนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมทิเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse me พูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
3: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไร
3: ขอโทษค่ะขอโทษค
0: ่
3: ะ
0: เอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
3: How can I get to
0: the bank
3: How can I get to the bank
0: ช้าช้า
3: How can
0: I get

0: the bank
1: to the bank
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank
1: ไปธนาคาร
0: ไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป could you tell me
1: the way to
0: could you tell me
1: the way to
0: the museum
1: ไป
0: ไหนคะ museum ฮะ
2: ป
0: ั
2: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
2: ห้องสม
0: ุ
2: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป can you tell me can you tell me
1: how to get to
0: the school ไป
1: ไ
0: ห
1: น
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
1: Can you tell me
0: How to go to
1: the restaurant
0: ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้ายสุดท้าย Can you tell me
1: where the hospital is
0: hospital ที่ไหนโรงพยาบาลเก่งมากอ่ะสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสละสละอะอาอิอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสละนะสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
0: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
1: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
1: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
1: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่าSpelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณฑราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is journey
3: G-E-R-N-Y journey
0: I am sorry that is incorrect the correct spelling is J O U R N E Y
1: โอเคไม่ต้องเสียใจค่ะฉันน้องแค่รอกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
1: 9ขวบค่ะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is uniform
3: UNIFORM
0: Congratulations, that is correct.
1: Yay! ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
1: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
1: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
0: That is a correct sentence. Good job.
1: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครเนาะใครเนาะหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
1: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
1: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมมั้ยครับ
5: พร้อมครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
0: Congratulations, that is correct.
1: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
1: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขสวย
4: เจ็ดค่ะ
1: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
4: อ่านค่ะ
1: ได
0: ้ Are you ready?
4: Yes.
0: You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is express.
5: E-S-P-R-E-S-S.
0: Congratulations, that is correct.
1: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขต่อไปก็คือหมายเลขพี่หนูของเราชื่อน้องพฤกพฤกอายุกี่ขวบแล้ว
5: 8ขวบครับ
1: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
5: พร้อมมากครับ
1: พร้อมมาก Let's play spelling
0: Your word is beautiful
5: B E

0: IFUL.
1: I am sorry, that is incorrect.
2: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
1: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
2: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเนียครับ
2: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
2: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
1: Your word is writing
3: W-R-I-T-I-N-G
1: Congratulations, that is correct.
2: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อแพรค่ะ
2: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบค่ะ
2: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
4: ก็พอประมาณค่ะ
2: ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: Your word is bamboo
4: B A M B O U E
1: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
2: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลขสองค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อวาวค่ะ
2: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
5: ายุ9ขวบค่ะ
2: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
5: 50 50ค่ะ
2: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
1: You only have one word to win
2: Let's play spelling
1: Your word is bowling
5: B O W L I N G
1: Congratulations, that is correct!
2: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
6: เอาละ
7: ครับ
8: คุณไม่เป็นไรหรอก
9: ผลไม
8: ้ขอไม่ได
10: ้เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับโอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
11: S Y
2: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิด

0: ว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
1: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
1: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี
2: ้ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
2: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
2: Street
0: พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now bus
2: b u s bus
3: van
2: v a n van
3: taxi
2: t a x i taxi
3: truck
2: t r u c k truck
3: motorcycle
2: m o t o r c y c l e motorcycle
3: crosswalk
2: c r o s sW A L K crosswalk
3: bicycle
2: B Y C L E B Y pass
3: lamp post
2: L A M P P O S T lamp post
3: sidewalk
2: S I D E W A L K sidewalk
3: traffic light
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเลยเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
1: traffic light
0: traffic light
3: traffic lights and bicycle
0: and bicycle
3: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i cL I G H T S
0: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข
4: 3
0: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
4: ง่าย
0: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now orange
4: o r a n g e orange
3: banana
4: b a n a n a
3: grape
4: g r a p e
3: guava
4: g u a v a
3: coconut
4: c o c o n u t
3: peach
4: p e a c h
3: mango
4: m a n g o mango
3: Watermelon.
4: W-A-T-E-R. M-E-L-O-N.
3: Pineapple.
4: P-I-N-E-A-P-P-L-E.
3: Blueberry.
4: B-L-U-E-B-E-R-R-Y.
3: That is all 10.
0: ครบแล้ว10คำ น้องเวน กดอย่า High Five. Oh yeah. และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไว้แล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
5: เลข4ค่ะ
0: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Golf
5: G O L F
3: Tennis
5: T E N N E S T E N N I S
3: Handball
5: H A N D B A L L
3: Car racing

0: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
1: Basketball.
0: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
1: Swimming.
0: S-W-I-M-M-I-N-G.
1: Rugby.
0: R-U-G-B-Y.
1: Baseball.
0: B-A-S-E-B-A-L-L.
1: Football.
0: F-O-O-T-B-A-L-L.
1: Volleyball.
0: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
2: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเจสเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
3: 8ครับ8ครับ
2: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Teachers
4: T-E-A-C-H-E-R
1: Teachers
4: T-shirt T-E-A-C-H-E-R
1: F. Students.
4: S-T-U-D-E-N-T-S.
1: Desk.
4: D-E-S-K.
1: Chalk.
4: S-H-O-C-K.
1: No.
4: Pass.
1: School bag.
4: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
1: Gym.
4: G-Y-M.
1: Chair.
4: C-H-A-I-R.
1: Playground.
4: P-L-A.
2: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
4: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D.
2: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
4: S-H-O-C-K
2: ที่แปลว่าตกใจ
4: ครับ
2: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor Could you tell us the difference between shock and shock?
1: So the word you spelled, shock, is pronounced very similar to the word chalk. It's important to listen between ch and sh.
2: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
5: 5
2: น้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Spoon
5: S-P-O-O-N
1: Kettle
5: C-A-N-D-L-E
1: no. Sorry, that's incorrect.
5: Pass.
1: Pot
5: P-O-T
1: Plate
5: P-L-A-T-E
1: Knife
5: K-N-I-F-E
1: Fork
5: F-O-R-K
1: Oven.
5: O-V-E-N.
1: Bowl.
5: B-O-W-L.
1: Frying pan.
5: F-M.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell kettle is K-E-T-T-L-E.
2: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด21

น้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่

ราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนังซาวด์แทร็กอาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็นพริตตี้เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์ผันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า go dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะคะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้
2: คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส้มเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะ

แล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยการเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมอบมีไข่มีผักชิงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักชิงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบเปี๊ยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆแล้วก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักชิงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทําแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทําคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทํากันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทํากันเหมือนเป็นไม่ค่อยทํากันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทํามาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้อ่ะค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะว่าจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได้ค่ะ
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่ซิโก้ฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโก้ฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโก้มาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโก้ฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิโก้ฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิโก้ฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงทางเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของ2วัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอ้ความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของ2วัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซี่โครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซี่โครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซี่โครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซี่โครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซี่โครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซิจำปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างเราก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลเลยอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้ง ก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซิกโครงจริงๆแล้วจะเอาซิกโครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสัก3ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซิกโครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าซิกเก็ตลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้ก็พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามคือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคยอดฮิตหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่านะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทำให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์เพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอะควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค
0: ่ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมาก
1: ๆครับผม
0: ค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลย
1: มาจากในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับถ้าก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคุณหงบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่องจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมากนะครับและตอนนี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยนะครับการรับน้ำหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็นท่อๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ำหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะไว้สู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับมาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่นแ
1: ล้วยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหรือตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
0: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเลย

0: เร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคดอันนี้ก็เป็นเฉพาะโร
1: ค
0: แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่อีกอันหนึ่งก็คือ position ที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากหิ้วของหนักมากข้างนึงต
1: ั
0: วเราเอียงเป็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงดึง
1: นี่เป็นประจำเลยค
0: ่ะเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
1: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่คร
1: ับ
0: การนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
1: ปลายเหตุ
0: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างกล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการทำงานได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง
1: อ
0: คิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับ2ก้อน3ก้อนได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาแต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได
1: ้
0: แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณไง
1: มีน้ำหนักมาถ่วง
0: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอก็กระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
1: อ
0: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้โหอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
1: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
0: เกี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวล
1: า
0: พอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
1: สมาธิอยู่ที่งาน
0: ใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
1: มันไม่มีการแบบยืดค
0: ่ะใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมีมูฟเมนต์อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
1: ้
0: อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ้ย
1: เจ็บ
0: เจ็บ
1: เพราะว่าม
0: ันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีนึงมันรับไม่ทันเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้างเล็กน้อย
1: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
0: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิต
1: ค่ะ
0: สัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: อะไรที
1: ่
0: ย
1: ่
0: อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ๊ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บคุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกระเต่าก
1: ระ
0: ต่ายให้หยุดพักเต่าไม่หยุดแล้วก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหคุณลิสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
0: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้วิธีการที่1 นะครับวิธีการที่2ก็คือเอ็กซ์ไซส
1: ์
0: เอ็กซ์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมากๆนะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมากระดูกเคลื่อน
1: ร่างกายครบสมบูรณ
0: ์ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
1: ี
0: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้
1: ค่ะ
0: นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับ
1: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
0: ครับถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเด
1: ี๋
0: ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้โอ้ยเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
1: เจ
0: ็บเข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ย
1: ฉันฟิต
0: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยท
1: ี
0: แรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
1: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
0: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก
1: ็
0: เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
1: ก็คือจะเจ็บเลย
0: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได้แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก
1: ็
0: คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
1: อม
0: และพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
1: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
0: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
0: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บพ
1: ู
0: ดทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
1: ้เรื่อง
0: น
1: ี้
0: และ สำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเก่งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์คร
1: ับ
0: เพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในส
1: ัง
0: คมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
1: ่ทาง
0: ธ
1: ุ
0: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
1: ค
0: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกล
1: ุ
0: ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองพอว
1: ั
0: ยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
1: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: คดเหมือนสังเกตนะครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์นะครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว
1: ่
0: าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังน
1: ี่
0: คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโร
1: คหลัง
0: โ
1: ก่ง
0: หลังก้มแล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
1: ค
0: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
1: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
0: ใช่
1: เพราะค่ะ
0: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
1: ข้อเข่า
0: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: คือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
1: ะ
0: มันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
1: ื่
0: องจากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
1: ของกระดูกด้วย
0: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เริ่มสึกเพราะมันใช้มานานม
1: ัน
0: สีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี
0: ้การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ย เหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเน
1: ื่อง
0: จากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ
1: ้
0: าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: เ
0: วลาที่เรามูฟไปไงครับเคล
1: ื่
0: อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพย
1: ุ
0: งคอยประคอง
1: ค
0: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเร
1: ื่
0: องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทำได้ง่ายและเวลาทำเนี่ยก็ไม่มีก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30นาทีถ
1: ึ
0: งจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะคร
1: ับ
0: ที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต
1: ่
0: ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดค
1: ุ
0: ณอยากเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมาก
0: ไม่เหนื่อยมากแล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็แบบ
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน
1: ้
0: ำก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดี
0: ทำให้
1: เรา
0: ความด
1: ัน
0: ของเราความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าเออพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้น
0: ก็บางก็ดีความจริงแล้วนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละ3ครั้งเองเน
1: ื่อง
0: หมายบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่น
1: อ้างนั้นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณหงแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพ
1: ื
0: ่อที่จะดูแลตัวเราเองนะคร
1: ับ
0: เพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนาน
0: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได
1: ้
0: แต่ถ้าเราเฉลี่ยที่ละ3วันวันอื่นก็ทำธุระทุกนี้ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: เราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกายเยอะ
1: เ
0: ช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต่อเดี๋ยวกลางคืนม
1: ี
0: ไฟมีอะไรงี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต
1: ้
0: องไปออกในสนามรอกันรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรค่ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได
1: ้
0: ม
1: ี
0: อยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้
1: อ
0: หร
1: ือ
0: แพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: แล้วติดคนอื่น
0: ใช่ครับใช่ครับและนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่เนี่ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยอย่างนี้ครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อัน
0: ตรายกับตัวของเขาเองน
1: ี่
0: แบบครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนล่ะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: อย่างนั้นก็ไม่ควรลงน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเนี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเด
1: ี๋
0: ยวนี้นะครับ ลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มี movement เพิ่มมาก
1: ขึ้นมันเป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณพงษ์รู้ไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร์
0: ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี
1: ้
0: แอคทิวิตี้เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงษ์ในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั้นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมี
1: ม
0: ูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่คะอย่าหยิบตัวนี
1: ้
0: คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดี
1: เ
0: พราะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาควายเราอีกเราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวา
1: เคลื่อน
0: หน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบนี้
1: เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้กวักใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
1: ไหม
0: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นลายหรือผ้าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่1ชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรเวลาแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับ
1: อันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือ มีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เด
1: ี๋
0: ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปก็ทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราก็ถ้าเราแข็งแรงมาก
1: เฮ
0: ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เริ่มก้มหน้าไม่ได
1: ้
0: ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรนะครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นนะต้องผ่าโพรงจมู
1: ก
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโหกูต้องเลิกไว้น้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชีวิตไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายอะไรผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: คุณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงๆๆๆคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็นแบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คน้ำค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: อาจจะมีสระหรือว่าอ่างน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะ
2: ก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
2: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้อ
2: ย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
2: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปและพับส้นเท้า

0: เอามาหาคนเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกไป
1: ค่ะ
0: นะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ย
1: มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: สังเกตมากเลยนะครับคนทั่วไป

0: ทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นฮะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมุติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆเลยว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขาผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปึ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซ
1: ึ่
0: งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลังถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค่ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วาง
1: แล้วก็ย
0: กใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ม
0: ั้ยโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ์ใช่
0: ครับผมไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรนะครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเร
1: ื่อง
0: ว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: อ๋อก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่คุณฤทธิ์บอกใช่มั้ยคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานอควาริสไทยแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปกดกันได้เลย

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย And you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling tuk tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Kun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
7: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destination when you open the appYou can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
6: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
8: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaboration with MTech, which will help protect the environment from tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This app is only iOS.Compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You. สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
9: Number C. All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is...Moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where.

0: The following are the characteristics of which place? Your first clue, a famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two, it is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three, this city is home to St. Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four, this city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where are the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
1: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
2: เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เป็นคำตอบที่ incorrect เอาล่ะสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบ2
2: มอสโก
0: Moscow, your second attempt is incorrect. Sincerely, your second attempt, เชิญครับ
1: Rio de Janeiro.
0: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลย The city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue. This former capital of the Kievan Rus Kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine.สาธิตพัฒนาเชิญครับ
2: The city name is Kiev
0: เป็นคำตอบที่ correct น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบ Kiev ครับ
2: แหมมันเขียน capital of Kiev
0: เนี่ยอาณาจักร Kievan Rus เพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าพึ่งหมดหวัง because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
3: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. 300 คะแนน The next 300 points goes to which team? ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับ True or false? I'm going to give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sports.สาธิตพัฒนาทรง
1: น้ำโมค
0: ่
1: ะ
0: น้ำโมสุสารีทรง
4: ส้มค่ะ
0: น้องส้มน้องน้ำโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ The following statements about sport rules are true or false in football.There cannot be more than 7 substitute players on each team.
2: True.
1: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
2: I will say that's true.
0: The ping pong table is rectangular.

0: It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
1: False.
2: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
2: False.
1: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
1: That's true.
2: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
2: False.
1: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
1: I think that's true.
2: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
2: True.
1: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
1: That's false.
2: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
2: True.
1: Well, let's have a guess. I think that's true.
3: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10
0: And the team that will be given 300 points is สาธิต600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆกันเลยทีเดียวหลายๆคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลัวที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนาAlright, and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok. ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องภูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบูรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
4: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
3: เข้ามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะฮะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ
0: as the former champions นะฮะ all right anything you want to tell the boys in brown โยธินบุรณะ
4: พวกเรา see you see
3: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
5: it is said that music is without bordersAnd Chamturi Spin Quartet has carried Thai music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western instruments that everyone is familiar with. Do you hear it? Let's go listen to this beautiful music and get to know it better.
6: The name Chamturi String Quartet comes from the Chamturi tree, which is the symbol of Chulalongkorn University. And string quartet denotes the type of musical ensemble.A string quartet comprises three types of string instruments, violin, viola, and cello. But to be called a string quartet, the ensemble must have four musicians, which means in a string quartet, there are two violinists, one violist, and one cellist. The string quartet is a type of musical ensemble that plays chamber music, which is a music performed in small and intimate venues. During the 18th to 20th centuries, a string quartet usually performs classical compositions with four movements. The first movement is usually the longest movement. The second is usually slow and builds up on the first movement. The third movement is melodious and lively in the style of a minuet. The fourth movement is fast and the most dramatic. Today, a string quartet can choose to play any genre of music, not only classical music.
5: Breathtaking performance, a highly encounter. The arrangement of traditional Thai songs delivered through international instruments was beautifully done. Very pleased. Brilliant.
6: There are other types of musical ensembles you may have heard of that perform chamber music, like the string quintet, comprising two violinists, one violist, one cellist, and one double bassist. The woodwind quintet, comprising of five types of woodwind instruments: flute, oboe, clarinet, bassoon, and French horn.
3: Which statement describes a string quartet? A string quartet performs classical compositions with three types of string instruments. B, it's a musical ensemble where you can sometimes find woodwind instruments. C, a string quartet can have any number of players. D, a string quartet usually performs classical music compositions. See you! All right, your answer is
4: A, a string quartet performs classical composition with three types of string instrument.
3: Is correct. The next game is worth 200 points. You'll just have to simply guess who, what, or where. The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person is a British actor who was born in London on October 23rd, 1986. She was named the sexiest woman alive in 2015 by Esquire magazine. Clue number two. She was once the highest paid actress on TV, receiving 1.1 million. Aula si, Yotin Brunakot. This is your first attempt. Your answer is?
4: Natalie Portman.
3: Natalie Portman, none. Incorrect. You get on, eh? Nana, Sathit Chulakokot. Top what?
4: Emilia Clarke. Emilia Clarke.
3: Is your answer? Correct. She was once the highest paid actress on TV, 1.1 million per episode. At a charity auction, Brad Pitt placed his bid at $120,000 to watch an episode of Game of Thrones with her, but was outbid. She was approached to play the lead role in 50 Shades of Grey, but turned down the part. She has appeared in films such as Terminator Genesis, Voice from the Stone, และอีกเรื่องนึงที่ดังมากๆเลย
7: Me Before You
3: นะครับและข้อสุดท้ายก็คือ She is best known for playing Daenerys Targaryen in the Game of Thrones series นั่นเองครับซึ่งคำตอบที่ต้องการคือ Emilia Clarke 300คะแนนเราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2Welcome back to See You on the Road. In this game, อาจจะเสมอก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับที่จะนำน้องๆเข้าสู่การ Random True or False. The topic we're going to be talking about is Thai history. โยธินบุรณะส่งใครเข้าประกวดครับน้องภูสาธิตจุฬา
7: โปรด
3: น้องโปรดนะครับ
8: ทั้งภูและโปรดจะต้องสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันนะครับว่าน้องภูจะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือไม
3: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอ Bradley are true or false. You ready?
4: Yeah.
3: Let's go. Dr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
4: True.
9: True.
3: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
4: True.
9: True.
3: His most famous surgery was the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
4: False.
9: True.
3: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
4: True. True.
3: His first publication was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam.
4: False.
9: False.
3: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
4: True. False.
3: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rashotai, who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
4: False.
9: False.
3: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
4: False.
9: True.
3: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
4: True.
9: False.
3: He died on June 23rd, 1873 of tuberculosis when he was 69.
4: True.
9: True.
3: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาธิตจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
4: ้ยากยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
3: แต่ว่าอย่างเคสเนี้ยดร. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV ข้อแรกเลยหนูตอบ true หรือ false จำได้ไหม
4: true
3: false ครับ he came in during the reign of King Rama III ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอบรัดเลย์เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช
4: ่
3: ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next weekTo find the next team, the last team who will enter the final five of the Bangkok round. อย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี 7 โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2. สำหรับวันนี้เราสวัสดีครับ
10: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand, because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and the

0: ว่าทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของทีมไกด์เด็กดูจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะความกล้าที่สูสีกินกันไม่ลงกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์พร้อมโจทย์ภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ตลอดสัปดาห์และภารกิจส่งท้ายระหว่างลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์กับทีมไกด์เด็กจะสนุกสนานขนาดไหนตามไปดูกันเลย
1: Good morning everyone welcome to
2: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
1: Will enhance your English ability and dare to speak English.
3: สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่อยากจะกระตุ้นให้เราใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่านั่นคืออุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับและนี่จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพื่อนกลุ่มแก๊งอินเตอร์ตอนนี้เราอยู่ที
2: ่ฟาร์มโชคชัย
3: ฟาร์มโชคชัยก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของม้าเกี่ยวกับเรื่องของวัวเกี่ยวกับคาวบอยมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะเอาแอคทิวิตี้เหล่านั้นมาให้ทั้งแก๊งได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะและแน่นอนครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับคาวบอยในวันนี้นะฮะก็จะเป็นคาวเกิลของที่นี่นะครับคุณปุ๋ยครับคาวเกิล
4: คาวบอยก็มีประวัติที่ยาวนานแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1519นะคะพวกเม็กซิกันอินเดียนค่ะหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่าวากูโรค่ะก็ได้เริ่มมีการเลี้ยงโคเกิดขึ้นนั่นเอง
5: In the first time we raise a cow is 1519 okay we call them vaquero or Mexican cowboy
4: ต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกยุคตื่นทองนะคะหรือว่าพวกอเมริกันคาวบอยค่ะซึ่งยุคนี้ก็มีการสอดแสวงหาสมบัตินะคะแล้วก็ที่ดินนะคะทำกินนี้เป็นของตนเองด้วย
6: โอเค the next age is the treasure age we call that because it has many treasure around the world and the cowboy find the treasure and they find the land tooAnd they see that this land is okay, and we raise the animal.
4: ต่อมาก็ได้เกิดคาวบอยขึ้นอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือ rancher cowboy นะคะยุคนี้ก็จะมีการต้อนโคนะคะข้ามประเทศนี้อย่างเป็นธุรกิจเกิดขึ้นค่ะ
7: And then they have another one kinds of cowboy that call rancher cowboy. They raising cows.
8: โ
3: อ้โหน้องตุลครับโคหลายตัวต้องใช้คำว่า cows เติม s นะครับไม่ใช่โคภาษาไทยมอมอเติม s นะครับน้องตุล
7: As a business across country
4: แล้วก็ยุคสุดท้ายนะคะจะเป็นพวกฮอลลีวูดคาวบอยค่ะยุคนี้จะมีโด่งดังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายก็มีสีสันค่ะแล้วก็ลวดลายเฉพาะนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์นะคะ The Wild West Show ค่ะ
9: And last one is Hollywood cowboy, and this
10: Hollywood cowboy.
9: Yeah, and in this age of cowboy, the fashion of cowboy is very unique, and it was developed, and also it has the influence from the movie called Wild West Cowboy. Yeah.
4: ค่ะแล้วก็สำหรับคาวบอยนะคะที่เป็นคนแรกของสยามเลยนั่นก็คือคุณโชคชัยบุญลคุณค่ะก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะเพราะว่าคุณโชคชัยนี้ก็ได้มีได้ชมภาพยนตร์นะคะรวมถึงก็มีธุรกิจฟาร์มโคโนมนะคะจึงได้เป็นคาวบอยสยามคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง
9: In Thailand we call คุณโชคชัย the owner of this farm to be the first cowboy in Siam or in Thailand because he has the business of this farm

0: he was from the movie, the West Wild movie. So he distributed this fund. Oh, and he was called the first one.
1: You said Siam, what does it mean?
0: Siam is the old name of Thailand.
1: Oh, really? So yeah. That's why it's everything like Siam Square.
0: Siam Paragon, yeah.
1: Old name, don't
0: old name of Thailand, yeah.
1: Oh.
2: เอาละครับตอนนี้ก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยแล้วก็ม้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กระบวนการในการเลี้ยงการใช้ชีวิตจริงๆแบบคาวบอยกันกับโชว์ของเราครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง
1: So next we are going to see a cowboy show. Okay, let's go.
2: Okay, let's go.

ตอนเรามาฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามาดูโชว์กันว่ามันเป็นโชว์ของคาร์บอยก็แอบเพิ่มคาร์บอยนิดนึงคือเขาเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นมือปืนอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบคาร์บอยโหโคตรเท่เลยตอนเด็กเนี่ยใช่แล้วก็คือพอมาเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกอยากจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะได้อาจจะแบบพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคาร์บอยด้วยเป็นไกด์ทัวร์ที่เป็นคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัว

0: ทั้งลูกทัวร์และไกด์เด็กต่างตั้งใจนั่งดูโชว์กันแบบไม่กระพริบตาเลยครับคุณผู้ชมครับอาการแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า concentrate ครับหรือจะใช้ pay attention ก็ได้ครับซึ่งก็คือให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองครับ
1: จุดที่คาร์บอยชี้

เยือนถึงถิ่นคาวบอยทั้งทีถ้าไม่ได้ขี่ม้าก็เหมือนกับมาไม่ถึงจริงๆสิครับงานนี้ไกด์เด็กเลยจัดให้เต็มเหนียวแต่ยังไงก็ต้องแบ่งรอบทำกิจกรรมตามคิวครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิวหรือ sequence ที่แปลว่าลำดับขั้นตอนนั่นเองครับ

0: ความโชคชัยชอบขี่ม้าค่ะเพราะว่าครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าม้าไม่น่าจะแบบเจ็บอะแต่คือแบบตอนมันวิ่งก็เจ็บมากๆมันกระแทกกับปึกปึกปึกปึกปึกแล้วแบบหนูกรี๊ดตลอดเวลาแต่ว่ามันสนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดี
1: ที่เราเสร็จไปแล้วก็คือการขี่ม้านะครับแต่จากนี้ไปเราจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับม้าเมื่อกี้ที่เราดูโชว์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ
2: ์
1: มีแท่งปืน
3: เชือก
1: ที่ไว้บ่วงบานนะแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องๆครับ
3: โอเค after we saw the show and rode a horse already now it's time to play a gun and try to make a boy with a whip yeah do you want
4: I wanna whip.
3: Okay. So now, are you ready?
5: Yeah. Yes.
0: Okay. So now, let's introduce the cowboy.
1: Yay! Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
6: พ่อคือว่าหลักเกียร์ตัวเกียร์ไปเลยเกียร์ไปเลยเกียร์ไปเลย
7: ฮะโรจิสซาโบะโรจิ
3: สซาโบะ
8: แขนมันจะบิดด้วย
3: ไอ้เด็กยิ้ม
8: ล้อล่าเลยสะบัดแซ่ได้ครั้งหนึ่งนี่ติดลมบนครับสะบัดใหญ่เลยปงปงปงปงแบบถ่ายๆอยู่แบบปังงัวตกใจ
9: โอเค guys the next is the play the rope right it's the activity when the cowboy has a free time like this
10: wow โอ้โหเราผ่านนะครับต้องผ่านเล่นของ
11: เรามีเชือกให้ลองหรือไม่ผู้ชายคนหนึ่งไหม
3: สนานต้อง
11: เอ้ยเอามด
3: In, into the step

0: าล่ะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการเป็นคาวบอยเรียบร้อยแต่ว่านี่คือไทยคาวบอย yeah so next we gonna play the game is Thai game that we call
1: hit the Thai catch
0: in English but Thai ปิดตาตีปี๊บcorrect ปิดตา
2: ตีปี๊บ
0: yes correct ปิดตาตีปี๊บ
3: ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่บ๊อบค่ะกำลังควบคุมกฎกติกานะคะกับน้องๆเขาอยู่ค่ะนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ดีมากดีมากยังไงคะเพราะว่ามีการบอกทิศทางค่ะหรือ direction นั่นเองนะคะถ้าเล่นเกมนี้นะคะก็จะได้รู้ทิศทางกันว่า turn left turn right ไม่ใช่ว่าเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเดินถอยหลังก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นค่ะติดตามชมกันค่ะ
0: เริ่มจากการหมุนก่อนนะครับเชิญครับโอเค1 2 3
4: okay go straight
5: เตรียมปั๊บอยู่นะ
4: go right step four along the tongue go right careful slowly and go go
0: and second left
4: and the left a little bit yeah and go straightNo, turn right. No, a little bit left. Turn left again. Okay, go straight. Yeah. Go straight. Be careful. Okay, slowly. And turn left or turn right. Okay, go straight. Turn right. Okay, go straight. And stand.
0: Only one chance to hit.
4: Okay, slowly. If I say stop, you stop it. Okay, stop.And hit it.

0: okay, go straight. Go ahead, go ahead. Okay, go. Turn right. Go straight.
1: โอ้โหดีดีวางแผนเลยนะฮะเป็นกริดเลย
0: โอเค go straight go go ahead
1: ไม่ธรรมดาจริง
0: let's go let's go turn left and go straight again
1: wow
0: slowly slowly and slowly I'll stop hit and hit it
2: มาอย่างดีครับแต่กลับพลาดตีไม่โดนปี๊ไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมน้องตุลแบบนี้ภาษาไทยเขาเรียกว่าตกม้าตายหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า come a cropper หรือเรียกสั้นๆว่า flop ก็ได้ครับ
3: ดูทางโอเค ready stop
4: turn aroundOkay, go straight. Okay, go ahead. Slow, slowly. Stop. Turn left. Go straight. Stop. Yeah, hit it.
2: ตีกรีดไปได้อย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทีมน้องแป้งที่วางแผนการบอกทิศทางได้เป็นอย่างดีแบบนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า good job หรือ well done นั่นเองครับ
5: เอาละครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมในวันนี้แอดเวนเจอร์แล้วก็สนุกสนานกันมากนะครับและตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้สำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับคิดว่าการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเราเป็นยังไงบ้างครับณทริปนี้แตกต่างจากทริปยุโรปยังไง
6: ก็ทริปยุโรปมันเป็นทริปแรกใช่ไหมคะก็จะทำให้แบบยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยแล้วทริปนี้ก็คือเหมือนวัยเดียวกันคุยก็เรื่องประมาณเดียวกันแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่สนุกมันเลยทำให้เราแบบอยากจะพูดเงี้ย
5: เอาพูดถึงเพื่อนเรานิดนึงเป็นยังไงครับกับทริปนี้กับเพื่อนของเราที่เป็นอินเตอร
7: ์you guys are very nice and I'm very glad to be your friends and nice to meet you all and thank you forbeing our tourist and if there are any mistake I'm so sorry about that
8: no mistake. Okay. No, I'm sorry. Wow.
9: Yeah. You show us so many things.
10: Yeah.
9: I enjoy that.
10: Nice city before.
11: Know so much about Ireland before.
9: Exactly.
11: We stayed here a long time but didn't know about all these things. So it's cool.
9: I didn't have any idea that we have such a great park, such a big park and have amazing
11: national park in Thailand.
5: น้องๆคนอื่นนะครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนครับ
6: I think you are so cool. you confident to do anything and is you are like my idol. So okay, I will be more confident from now. Start from now.
11: Good.
5: Thank you.
6: Thank you.
12: Okay, guys. The first time I see you, I think you are my friend, the real friend, right? But someone is.So taller than me, but not the problem. Yeah, I think we can talk everything. Yeah, sure. We can exchange about the culture or the traditional of your country and my country, right? Yeah. And it's so amazing for me. Thank you.
11: Thank you.
0: Okay, the first thing I say when I met you, I say, nice to meet you, right?
12: Yeah.
0: We have exchange the lifestyle and culture.
5: Mm-hmm.
0: Okay. And traditional and what food do you like? And what kind of animal do you want to see?
11: Yeah. It was.
9: Next time come to

0: four countries but yeah.
1: มีการชวนไปที่ประเทศเขาด้วยนะฮะนี
2: ่ so how was this trip for you guys
3: it was so fun
4: amazing
3: so fun interesting
4: the best weekend
0: best weekend yeah
3: yeah
0: best time actually sometimes we were tired but you know all the time it was trying to do something and was excited about this it was amazing actually a lot of I don't know energy a lot of feelings good feelings about this Yeah. I enjoyed it a lot.
2: Thank you.
3: Yeah, it was really fun, really interesting. They were friendly and nice. It was very, very good. A very good trip.
2: Longest, so the tallest guy.
5: I think this trip was really enjoying, and it was a really good experience to do that with some people new, and just share our cultures was just amazing with you guys.
3: Yeah.
2: Okay. Thank you.
3: Thank you.
2: The next question is, how do you feel with? The children use the English.
6: I think they speak really good.
3: They speak
6: English.
3: Really good. Yeah, they're really, good. Really good. Yeah, you are already good.
2: Hey, it's very important. Listen to him.
6: I never have a communication problem ever. Anytime you want to tell me something, you're able to tell me what you want to tell me. I never find it to be another way.
7: สอบผ่านทริปลูกทัวร์แก๊งเพื่ออินเตอร์ไปได้อย่างสวยงามครับกับการเป็นไกด์ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของน้องๆทั้ง4คนความกล้าในการใช้ภาษาของน้องๆนี่เองครับจึงทำให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคแม้จะผิดจะถูกบ้างก็ตามมาโหนลูกทัวร์ของเราเจ้าของภาษาชมขนาดนี้งานนี้ก็ยิ้มกันหน้าบานทั้งหัวหน้าและก็ลูกทีมเลยล่ะครับเก่งจริงๆช่วง Wrap Up
8: พัฒนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยมาคนแรกก่อนหนูตุลนะคะที่มีความเฟรนลี่นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะทริปนี้หนูดีขึ้นมากหนูสังเกตตัวเองมาว่าหนูจะแบบไม่มีการแบบอุ๊ยชีโกนะนะจะไม่มีละหนูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคมากขึ้นมีการอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้ถือว่าต้องขอชมเชยเลย
2: ถือว่าดีขึ้น
8: คนต่อมาโอ้โหอันนี้เหมือนเป็นฮีโร่ของประจำทีมของเราเลยนะไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้หนูคนนี้หนูแป้งจะคอยมาช่วยเหลือนะคะของเราต้องขอบคุณมากแต่เสียอย่างเดียวจะดีมากก็คืออะไรคะพูดเสียงเบา
2: โอ
8: ้ยถ้าพูดได้เสียงดังโปรเจกต์เสียงมาจากโอ้ท้องน้อยนะคะหนูก็จะอะไรดูโอ้ดังโอ
2: ้เสียงจะดังขึ้น
8: หนูจะดังขึ้น
2: มีความมั่นใจมากขึ้น
8: ความมั่นใจมากขึ้นเพราะหนูภาษาอังกฤษอยู่แล้วแค่เพิ่มตรงนี้นิดเดียวเองนะคะหนูก็จะดีขึ้นหนูแป้ง
2: เย
8: ้ต่อไปนะคะเป็นหนุ่มใต้ที่เฟลลี่ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะไอเรื่องแอคเซนต์เนี่ยถ้าหนูปรับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจากไทยแอคเซนต์เป็นแบบแบบฝรั่งเป็น English accent ก็จะทำให้หนูเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะหนู
2: โอเคถือว่าดีมากถือว่าดีมากทริปนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
8: นะน้องคนสุดท้องค่ะนะน้องเปรมนี่ค่ะตอนแรกทริปยุโรปหนูจำได้ไหมลูกหนูพูดเป็นคำๆลูกแต่ทริปนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเพราะหนูเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นประโยคขึ้นถือว่าหนูดีขึ้นหนูเปรม
2: เยี่ยมครับมาทริปหน้านะครับสำหรับน้องๆ นะครับโจทย์ของเราก็จะยากขึ้นอีกนะฮะก็ความท้าทายก็จะมีมากขึ้นแต่ว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่ต้องดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นการทำกันบ้านสำคัญมากเพราะว่าเราจะเป็นไกด์เราต้องรู้มากกว่าลูกทัวร์ของเราหรือว่าทัวริสต์นั่นเองนะครับ Thank you all your tourists you make us very good trip Thank you so much วันนี้ก็ถึงเวลาล่ำลาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนแก๊งอินเตอร์นะครับทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทริปหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเซย์กู๊ดบายเพื่อนเลยมา
3: บายบาย Thank you so much
7: นอกจากทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไก่เด็กยังได้มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติไม่อย่างถาวรจากทริปทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์อีกด้วยครับและลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่ของทีมไก่เด็กจะต้องเจอเป็นชาติไหนและจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างรอออกทัวร์ไปพร้อมๆกันอาทิตย์หน้ากับทัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ
9: ส่วนใหญ่เราวันๆเราก็เรียนแต่การมาเราจะมี speaking กับครูต่างชาติแค่สัปดาห์ละครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงใครคิดว่ามันไม่พอค่ะ
10: ก็เรียนภาษาอังกฤษของหนูเรียนอาทิตย์ละ5ชั่วโมงพอเลิกเรียนเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยวิชาอังกฤษแล้วก็ไม่ฝึกฝนไม่ทำอะไรไม่ลองพูดพอหนูลองพูดกับเพื่อนเขาก็หาว่าหนูกระแดก
11: ถ้าเรารู้อังกฤษมากๆเนี่ยมันก็จะเปิดทางของการศึกษาของเราครับผมว่าเรียนอังกฤษไปเรียนครับ
12: ภาษาอังกฤษเข้าไปไม่ทั่วถึงในคนระดับต่าง

0: แม่ค้าอะไรมากมายที่เขายังไม่เคยผ่านโรงเรียนที่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดภาษาอังกฤษมาก่อนซึ่งประชากรตรงนี้มันเป็นส่วนมากของประเทศคือเราก็ต้องไปมองที่ประชากรรุ่นใหม่เยาวชนสอนภาษาอังกฤษเขาไปเรื่อยให้เขามาพัฒนาประเทศนี้เรื่อย
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่แม่ Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเลยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาก็บอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่าwill กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock.เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock แล้วถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า what will you do ใช่ไหมครับ what will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call herเราจะถามครับว่า Where will you stay? I will stay at the Oriental

I won't นะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาติบางท่านนะครับเห็น w o n apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ willกับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ are you going to นั่นเองครับ are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินอ้าวอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปครับAre you going to? Are you going to eat your meatballs? Are you going to eat your meatballs? คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes, I'm going to eat my meatballs. ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs. วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight? I'm gonna call you tonight. I'm not gonna call youtonight อาจจะถามต่อไปครับว่า Are you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถามAre you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna g o w n a ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrowคุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น Present Continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่งฟอร์แมตที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดนึงของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้
ข้าใจได้

เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งห้วนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่องสองคืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะWhat did you buy? คุณซื้ออะไรมา I bought a new car. I didn't buy a new car. How did you come? คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi. I didn't come by taxi. How much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่าWhy did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามเนกาทีฟได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me? ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม Why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม Why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม Why don't you หรือ Why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

Don't you think your girlfriend's just hot like me? Don't you? ตื้อตื้อ don't you? Don't you? Don't you? ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't you นั่นเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you การแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call meI called you say ed I didn't call you นะฮะ Did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie Did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่ verb อื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นเขาจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you bornI was born in Thailand. Where were you last night? มันก็คือต้นตอนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home. Where were you? I was at home. I wasn't at home. Who were you with?คุณอยู่กับใคร Who were you with? I was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่าWere you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife? how is your family? ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was.ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน How was your trip? How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง How was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนี่นะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม How เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไป
าจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า When was the meeting หรือ What time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was the meeting aboutThe meeting was about human resources. ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting? ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะ so จะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting? where was the meeting? และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the foodwas good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่า was your wife sick ภรรยาคุณไม่สบายไหม yes my wife was sick my wife wasn't sick เมื่อวานนี้รถติดไหม was the traffic bad yesterday the traffic was bad yesterday นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: เดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: Stadium.
0: พร้อมกัน Stadium.
1: Stadium.
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า Stadium.
1: Stadium.
0: จำนะ Stadium. มีเกมให้เล่นนะ Stadium. ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่าvery good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: museum
0: เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน museum very good ต่อไปสระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: Supermarket.
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good. Post office. ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter. ส่งจดหมายที่ post office. แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหน โรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
2: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
2: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
2: ที่ไหน
0: barber shop
2: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะบาร์เบอร์ช็อปนะคะนี่ไงห้
2: องสม
0: ุ
2: ด
0: ใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
2: library
0: นี้รู้แล้วนะ library
2: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
2: bus station
0: bus station bus แปลว่าอะไร
2: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
2: bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
2: coffee shop
0: ร้านอะไร
2: ร
0: ้
2: าน
0: อะไร
2: ร
0: ้
2: าน
0: Amazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่มั้ยคะต่อไปนี่อะไรเนี่ย
2: ซินิมา
0: เราไปดูหนังกัน
2: ซู
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักละทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3พี่กาซัดดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3
2: cinema
0: Coffee shop.
2: Bus station.
0: Library. 1 2 3.
2: Library.
0: 1 2 3.ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค library 1 2 3 library ห้องสมุด
2: library
0: ต่อไป barber shop ไม่ใช่ barbie barber shop barber shopไปธนาคารว่า 1 2 3 อะไรนะ
2: Police Station
0: เออ Police Station ต่อไป1 2 3 Post Office ต่อไป1 2 3 ต่อไป Swimming Pool Swimming Pool ต่อไปMuseum Museum Museum ต่อไปHotel
2: Hotel
0: ต่อไป
2: Restaurant
0: 1 2 3 Very good ต่อไป CanteenStadium.
2: Stadium.
0: Stadium.
2: Park.
0: Park.
2: Park.
0: Hospital.
2: Hospital.
0: School.
2: School.
0: School.
2: School.
0: Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruitYou want to buy fruit. Fruit คืออะไร? Fruit. Fruit. Fruit. คืออะไร? Fruit. Bananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits. ก็คือผล ผลไม้. ที่ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงทรงเร็วเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะ A place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่ที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ จำได้ไหมจำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
4: ซีอะไรซุปเปอร์ซี
0: โอเคโนจำได้ไหม
4: ไม่ไม่เจอ
0: ใครจำได้บ้าง
4: มูเบอร
0: ์ใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโนดูหนังนะดูหนัง
4: โรงแรมรูป
0: ซี
5: ซีนีมา
0: ซีนีมา
5: ซีนีมา
0: ดังๆซีนีมา
5: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ซีนีมาโรงหนังอ่ะ ไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ A place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
6: สกายวะ
0: อะไรสเตวะตอบได้ไหมดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูด
7: สเตเดียม
0: ตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาเหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่กาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่คนเดิมมังเหรอมังมังกี้มังมังง่ายอันนี้ง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่จะไปเรียนหนังสือเ
8: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังส
0: ือ hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ hospital สกูลยกไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนลูกไม่เตะค่ะโยนเร็วเอาเร็ว
9: เอา
0: นุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
7: excuse me
0: แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
7: How can I get to
0: the bankHow can I get to the bank?
7: How can I get to the bank?
0: How can I get
7: to the bank?
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum? ไปไหนคะ museum ฮะ
8: ป
0: ั
8: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่ museum ที่ไหน
8: โรงเร
0: ีย
8: น
0: โรงเรียน school สิใช่ไหม
8: ห
0: ้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
7: How to get to the school
0: ไปไหน
9: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
7: How to go to the restaurant
0: ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย Can you tell me where the hospital is hospital ที่ไหน
10: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสละอาอาอีอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5 ตัวสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26 6ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Anything yet? ยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วยแนะนำเมนูอะไรดีครับ
1: นี่ครับพี่เชอร์ข้าวจี่ครับ
0: นี่พอดีเลยจะพลาดได้ไงนะครับแล้วทางบ้านนะครับมันมีกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้าวจี่ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยนะฮะโอ้จะได้เห็นของจริงนะครับแล้วทีเจอร์จะสอนศัพท์ไปด้วยโอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า
1: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบ้างด้วยนะครับ grilled sticky riceg
1: rilled sticky rice
0: สุดยอดอีกนิดนึง with egg
1: with egg
0: ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
1: ข้าวจี่ครับ
0: นิดนึง
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า
1: rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็ sticky
1: sticky
0: ยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice
1: sticky rice
0: และอีกคำหนึ่งนะย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled
1: rilled
0: โอ้โหสุดยอดน้องคุณครับพูดได้คุยใบด้วยทำข้าวจี่ใบด้วยนะครับ
1: ทีเชื่อลองชิมดูเลยครับ
0: ข้าวจี่ที่น้องคุณทำเองแต่รอบนี้นะทีเชื่อจะกินเองด้วย
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ delicious รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
1: อร่อยครับ
0: อร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่าหอมใช้คำว่า it smells good
1: it smells good
0: ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy
1: crunchy
0: อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับ soft and crunchy
1: soft and crunchy
0: ทำเองแล้วใครคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้คร
0: ับ ไปซื้อหมูปิ้ง
1: มีร้านนึงครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you
1: I am 12 year old
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 5ขวบครับ
0: 5ขวบ
1: ครับ
0: เฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
1: ประมาณนี้ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะลองออกเสียงด้วยครับ I have
1: good experience
0: good experience ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คำว่า I am
1: skilled
0: ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้ว
2: เอาข
1: ้
2: าวจี่ก่อนครับ
1: ได้คร
2: ับร้อนๆนะคะ
1: ครับรอสักครู่นะครับ
0: เดี๋ยวน้องคุณครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวแล้วต่อครับ
1: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อน
0: เป็น100โอ้โหเยอะมากใครหมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
1: 10บาทครับ
0: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอได้กี่ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
0: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
1: ทำมาจากที่บ้านคร
0: ับ อ๋อเตรียมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
1: ใช่ครับ
0: น้องพงษ์ครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับ
1: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: โอเค
1: น้ำซุปไข่
0: นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็ chicken egg
1: chicken egg
0: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่า dressing
1: dressing
0: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
1: ingredients
0: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
1: ได้ครับ
0: วิธีการย่างนะต้องชุบไข่กี่รอบนะครับ
1: 3รอบครับ
0: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
1: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
0: โอเค
1: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
0: อืม
1: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
0: ครับ
1: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึง

0: แล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
1: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ําตาลนิดๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับมันใกล้
1: มันเริ่มแข็ง
0: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
1: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
0: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
1: ใส่เกลือหรือเปล่า
0: ไม่ใส่ครับ
1: ไม่ใส่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมให้ดูสีด้วยนะอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
0: ใช่ครับ
1: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
0: dipped in egg
1: นี่ปกติทำข้าวจีทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
0: หลายๆชิ้นคร
1: ับ หลายๆชิ้นโอ้โหลูกค้ามาแล้วนะครับ
0: ได้ได้ขายยังไงครับ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
1: นะอุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะฮะ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
0: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
1: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
2: delicious
1: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู้
1: อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
2: ่โอเค
1: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค
1: ่ะ enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วชีจูแกงว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าชีจูแกงเองจะเปิดร้านขายข้าวจีที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจีสูตรน้องปูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจีชื่อมันยาวนิดนึงว่ายังไงครับ
0: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
1: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 50%
1: เบย ได้เลยครับ 50-50 เจ๊กแอนส์โอเคโ
0: หอันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
1: ดีรอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
0: ใช่ครับ
1: น้องคุณครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับมันคือมันทิพย์ครับชื่อเรียกขนมโบราณครับ
1: อ๋อมันทิพย์ทำจากอะไรหรือส่วนผสม What are the ingredients
0: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
1: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
0: corn
1: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
0: cassava
1: มะพร้าวพูดว่าcoconut เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
0: ที่เชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะครับ
1: อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับ thank you
0: อร่อยไหมครับที่เช
1: ื่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจีขายยังไงครับ
0: แพ็คละ10บาทคร
1: ับ โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกราคาพูดว่า one grilled sticky rice
0: one grilled sticky rice
1: 10บาท
0: 10บาท
1: มันทิพย์ขายยังไงครับ
0: 3ลูก10บาทครับ
1: 3ลูก10บาท3 4 10
0: 3 4 10
1: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจีสุกมันใช้เวลานิดนึง
0: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
1: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียวเลย While I was talking to Nong Poon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Poon looked agile and even able to handle the money himself.He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out. คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
0: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรหรอคร
1: ับ เมื่อกี้ครับพูดว่า Thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน Thank you
0: Thank you
1: for your
0: support
1: ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีทูแร็กจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
0: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเจียวไปขายพรุ่งนี้คร
1: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
0: ครับ
1: งั้นวันนี้ชิดเรียนขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: คือไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคยกปิดไปนะฮะ
3: After finishing selling, I helped Nong Hoon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making kaoji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจี่เราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
0: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
1: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กตอกติ๊กตอก
0: สติ๊กกี
1: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
0: sticky rice
1: เย่จำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องภูนครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
0: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
1: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
0: pot
1: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
0: หวดครับ
1: หวดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
0: rice basket
1: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
0: เหมือนครับ
1: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
0: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
1: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
0: เอาข้าวเหนียว
1: ใส่
0: ในหวดครับ
1: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนเนี่ยน้องภูนครับ
0: นึ่งให้หมดเลยก็ได
1: ้โอเคได้เลยครับ
0: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
1: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่เราน้องภูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องภูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
0: ก็เอาไปนึ่งค่ะตรงนี้ครับ
1: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าSteam the rice.
0: Steam the rice.
1: ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
0: 30นาที
1: 30นาทีโอ้ใช้เวลานิดนึงที่จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทำมันทิปดีกว่าดีไหมครับ
0: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดเผาแล้วก็น้ำตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
1: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
0: ได้เลยครับ
1: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องภูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งนึงครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งนึงครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
1: ผสมกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
0: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
1: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีชลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
0: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
1: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องภูนครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
0: 2ถาดครับ
1: โอ้โหเยอะบิ๊กของทีเชอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
0: ได้
1: โหมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
0: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะมันอิ่มอะครับ
1: อ๋อแล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
0: เป็นขนมของทานเล่นครับ
1: ก่อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: หมดแล้ว
0: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
1: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
1: โอ้สุกแล้วมีกลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
0: ใส่น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
1: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
0: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
1: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
0: ใช่ครับ
1: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
0: โ
1: ชว์ครับและน้ำมันก็คือโอโย
0: โอโย
1: เอ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะฮะออกมาแล้ว
4: อ
3: แล้วใส่ในถุงใช่มั้ยครับ
0: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
3: เพราะใส่ในถุงเพราะอะไร
0: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
3: แต่ละวันทําข้าวจี่กี่ก้อน
0: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
3: โอ้200เยอะมากนั้นครับต้องขยันตั้งใจทําสู้ชีวิตฮะขอลองด้วยได้มั้ยครับ
0: ได้เลยครับ
3: โอเคให้จิลองด้วยฮะแต่เอาข้าวเหนียวลงในเมล็ดเพียงครับ
0: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
3: ับ ได้
0: แล้วก็กลับด้านครับ
3: กลับด้านโอเคได้มั้ย
0: ได้ครับ
3: ตอนนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทําไปเรื่อย
0: ๆที่เชื่อก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
3: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
0: ใช่ครับ
3: สมบูรณ์ครับ
0: แล้วก็กลับด้านได้เลยคร
3: ับด้านปุ๊บก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
0: ยากไหมครับทิเชอร
3: ์ไม่ยากแค่ใช้เวลา
0: ทิเชอร์ you very good
3: thank you ผมขอบคุณ I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from startto finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school.Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripeRice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชู่เกรดและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
3: ไข่ข้าวจี่ชิ้นละกี่บาท
0: 10บาท
3: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนะลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
0: งั้นไม่เอาละ
3: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอนี่ติขอบคุณครับ Thank you
5: จากที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ Right Red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงลอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว Lลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างLove แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป R ค่ะ R มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไป

0: วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่เอออย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วแบบอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับright เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ r คำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว l long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ wrong เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ flyไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังยื่นออกไปฟรายนะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเสอะเมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I เสอะ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็บเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหานะคะ lice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป collect correctมันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ loading computer อะไรเงี้ย road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว r rock อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์ครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่แต่ละสัปดาห์ครับจะผลัดกันมาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จรวมถึงแนวคิดและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับเพื่อให้เขาและเธอเหล่านั้นประสบความสำเร็จในสายอาชีพครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเป็นหนี้ทันทีหลัก10ล้านบาทไอ้ยะแต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้เรื่องของการเงินแล้วบอกเลยครับว่านอกจากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินแล้วเขาเองครับยังกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในฐานะ Money Coach ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเขาคนนี้ครับนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้แรงบันดาลใจเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศนั้นมีสุขภาพการเงินที่ดีถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาเลยครับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้ชครับ

0: ชื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขา
0: ออมให้เป็นมองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
1: สวัสดีครับโค้ชหนุ่มครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับโ
1: ค้ชก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะฮะที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเราเกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนอกจากจะมาสอนเทคนิคในการสื่อสารแล้วเนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับในการที่จะทำให้แบบคาชิ่งเงินในกระเป๋ามากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ฮะอันนี้คำถามแรกคงต้องถามก่อนนะฮะไปไงมาไงถึงมาเป็นมันนี่โค้ชได
0: ้เริ่มจากแก้ปัญหาของตัวเองมากกว่านะครับเพราะว่าผมเองเรียนจบตอนช่วงปี2540
1: เศรษฐกิจกำลังดีเลย
0: เสร็จแล้วพุ่งพวบๆเลยนะ แล้วก็ออกมาก็จบมาปุ๊บก็ไปเป็นวิศวกรเนี่ยแหละครับ เป็นวิศวกรแล้วก็เงินเดือนจำได้ว่าตอนนั้นประมาณสัก 14,000 บาท ในยุคนั้นนะครับ แล้วก็มาเจอปัญหาที่บ้านพอดีก็คือเป็นหนี้ล้มละลายแล้วก็เป็นหนี้18ล้าน นะครับตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่า18ล้านมันเยอะแค่ไหน เพราะว่าเราก็ไม่เคยจับเงินเยอะขนาดนั้นแต่รู้ว่ามีหนี้ที่ต้องจ่ายเนี่ยเดือนละประมาณแสนกว่าบาท
1: ครับ
0: เราก็เริ่มแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าลองผิดลองถูกมันเยอะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควร
1: คือณวันนั้นเนี่ยโค้ชไม่ได้มีโค้ชที่จะมาทำให้เราเก่งด้านการเงินแต่ใช้วิธีลองผิดลองถูกเอา
0: ใช่ใช่เพราะว่าพยายามหาความรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าความรู้การเงินในเมืองไทยในยุคนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจอะไรเงี้ยมีแต่ว่าของการเงินส่วนบุคคลมันไม่เยอะเลยนะมันน้อยมากเราก็เลยลองผิดลองถูกนะทั้งหาเงินแก้ปัญหาเข้าไปคุยกับธนาคารเจรจาหาทางทุกอย่างจนชีวิตเราผ่านปัญหาได้แต่ว่าใช้เวลานานนะครับเป็นเสร็จรวมกันก็เกือบ10ปีอันนึงมันที่เป็นปัญหามากเลยก็คือตัวอีโก้เราเองเพราะว่าเราไม่ค่อยถามใครนะอยากจะทำเองอยากจะแก้เองเพราะรู้สึกว่าเวลาถามแล้วมันดูเหมือนโง่แต่จริงๆไม่จริง
1: อีโก้นี่ถ้าจะแปลภาษาไทยสวยๆเผื่อน้องๆทางบ้านเข้าใจอาจจะหมายถึงความมั่นใจในความศักดิ์ศรีของตัวเองเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่คือคิดไปว่าถ้าเราอื่นก็แสดงว่าเราโง่เราไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วโอ้ยยังมีเหลืออีกหลายเรื่องในโลกที่เราไม่รู้อะ
1: แปลว่าโค้ชหนุ่มถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะก็คงจะถามชาวบ้านแหละ
0: จะเร็วขึ้นเยอะเลย
1: ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองมีอีโก้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตรงนั้นมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าคนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยเขาก็น่าจะเหมือนเราแหละก็คือไม่อยากจะบอกใครว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นพอวันนึงที่เรามาเป็นคนช่วยคนอื่นบ้างเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับพอเราแก้ปัญหาตัวเองได้นะครับในขณะที่กำลังหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเองอยู่เนี่ยก็เรียกว่าไปหาความรู้จากต่างประเทศนะครับก็หาหนังสือมาอ่านหนังสือเล่มนึงที่อ่านแล้วก็สุดท้ายผมมาเป็นคนแปลให้คนไทยอ่านก็คือ Rich Dad Poor Dad หร
1: ือ
0: พ่อรวยสอนลูกนะครับตอนนั้นเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้วอินเราก็เลยตั้งเว็บบอร์ดขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆที่สนใจหนังสือกลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกัน
1: ครับสมัยนั้นนี่ Facebook Twitter ยังไม่
0: มีย
1: ังไม่มานะ
0: เรียกว่าฮอตสุดที่เป็นคอมมูนิตี้หน่อยก็เว็บบอร์ดแล้วเราก็ได้เจอคนที่สนใจเรื่องการเงินเหมือนกัน
1: โอเค
0: ตรงนั้นแหละที่เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เราคนเดียวที่ไม่รู้ฮะ
1: ไอ้ยะ
0: ไม่ใช่เราคนเดียวมีคนอื่นก็ไม่รู้อีกแล้วกลายเป็นว่าไอบทเรียนนะเรื่องราวที่เราต่อสู้มาร่วม10ปีเนี่ยที่งมมาเนี่ยนะกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นนะเราเห็นคนอื่นถามปุ๊บเราก็เอ้าไม่รู้เหรออ่ะเราก็ตอบให้คนนี้ก็ถามเอ้าไม่รู้เหรอเราก็ตอบให้ทำไปทำมาคือเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยคำถามมันเป็นแพทเทิร์นเดิม
1: ๆ
0: มันซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นจุดที่มาว่าหรือเราจะมาทำงานทางด้านนี้ไหมนะครับคือมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับผู้คนเรื่องของการจัดการเงินส่วนบุคคลก็เลยกลายมาเป็นมันนี่โค้ชถึงวันนี้
1: นะฮะถ้าจะถามว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกค้าแฟนเพจคน follower ทั้งหลายตอนนี้ที่โค้ชหนุ่มมีที่ตัวตอนนี้ติดตามอยู่ประมาณกี่คน
0: ถ้าทาง Facebook ประมาณ 800,000 กว่านะถ้าเป็น YouTube ก็ประมาณ 300,000 กว่านะฮะแต่ถ้าคอร์สสอนคอร์สเรียนนี่ก็เดินสายสอนทั่วประเทศอยู่
1: ทั่วประเทศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งในการที่เราจะสื่อสารกับเขาซึ่งถ้าผมเข้าใจผิดโค้ดแก้ให้ผมด้วยนะ
0: ครับ
1: เราจะต้องโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ครับ
1: เราจะพูดยังไงให้เขาว่าเฮ้ยที่คุณทำอยู่เนี่ยมันผิดปึ้งอีโก้เขาว่าอาจจะรับกระเทือนเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: เราจะสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกเชื่อเราแล้วก็ทำตาม
0: อันดับแรกก่อนนะ คือโจทย์เรื่องเวลาเราพูดเรื่องเงินเนี่ยเวลาพอตั้งโจทย์มาว่าเงินปุ๊บคนจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากละ
1: เอ้ยเงินไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่มีเงินนี่ปัญหาใหญ่มาก
0: แล้วก็บางทีไปติดกับว่ามันเป็นตัวเลขเนาะอุ้ยคนที่ต้องเก่งตัวเลขเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะบริหารเงินได
1: ้ครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าจริงๆเงินมันมี2ส่วนส่วนที่มันเป็นเทคนิคจริง
1: ๆ
0: นะก็คือวิธีการที่จะต้องทำให้มันเงินมันงอกเงยมีการเก็บออมเงินได้จัดการหนี้เป็นกับเงินอีกส่วนนึงที่มันเป็นเชิงพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะพฤติกรรมก็บางคนก็รู้แหละว่าเก็บเงินเป็นเรื่องดีแต่เก็บไม่ได้
1: เก็บไม่ได้
0: อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะสื่อสารกับคนเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก่อนก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนก็คือคนคนก็คือคนเพราะฉะนั้นโจทย์ของการทำงานในตอนแรกก็คือตั้งใจที่จะพยายามสื่อสารแล้วก็พูดภาษาการเงินให้ง่ายที่สุด
1: โอเค
0: ลองยกตัวอย่างคำหนึ่งก็ได้ครับสมมติว่าคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นสภาพคล่อง
1: สภาพคล่อง
0: สภาพคล่องช่วงนี้ดีไม่ดีเชื่อไหมว่าสภาพคล่องมันเป็นคำที่บางคนรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจ
1: แล้วสภาพคล่องมันคืออะไร
0: ใช่ไหมฮะพอเราไปพูดไปบรรยายเราก็เห็นคนอื่นสอนว่าสภาพคล่องสภาพคล่องก็คนส่วนใหญ่ก็ยังงงๆอยู่พอเราหาคำแปลง่ายๆคือสภาพคล่องคือมีกินมีใช้มีเหลือเก็บถ้าครบ3อย่างนี้เรียกคล่อง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราพยายามตั้งโจทย์ว่าเราจะพูดคุยกับคนในเรื่องเงินให้มันเป็นภาษาที่ง่ายที่สุด
1: ครับ
0: เป็นภาษาที่มันทัชได้เข้าใจได้
1: เข้าถึงเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วการสื่อสารข้อมูลให้เข้าไปในนี้ไม่สำคัญเท่ากับเข้าตรงน
0: ี้ใช่ใช่คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเราเขาคนฟังของเราเป็นใคร
1: ครับ
0: เขาสนใจเรื่องอะไรเขาตั้งใจจะฟังอยากจะรู้ตรงไหน
1: โอเค
0: แล้วหลายๆครั้งเนี่ย เรื่องบางเรื่องมันมีม่านบังอยู่ยกตัวอย่างเช่น เวลาผมไปบรรยายอย่างนี้ปุ๊บคนก็นั่งเรียนถ้าเราถามบอกว่าอ้าววันนี้ใครมีหนี้หนักบ้างแก้ไม่ได้บ้าง ใช่ไหม
1: จะเขินเขินนิดน
0: ึงเขินเขินเพราะว่าเขาอยู่ในบริษัทเขาอ่ะเขาจะแบบอุ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าการเงินเขาไม่ดีถูกไหมเราพูดอย่างนั้นไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเวลาบรรยายเราก็คือพยายามใช้วิธีการเล่าเรื่อง
1: ครับ
0: เล่าเรื่องเล่าเคสหรือแม้กระทั่งสร้างจุดร่วมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะคุยกับคนที่เป็นหนี้ถูกไหมครับเราก็ไม่ต้องมาถึงแล้วแบบอุ้ยยิงแต่คำสับสอนวิธีการอะไรต่างแต่ให้รู้สึกว่าเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันก่อน
1: เป็นเพื่อนกันก่อนนี่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นหนี้มาก่อน
0: เป็นรุ่นพี่เป็นหนี้มาก่อนนะผมเคยเป็นหนี้18ล้านนะผมขึ้นศาลครั้งแรกตอนอายุ25นะ
1: ครับ
0: ตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าเพศไม่ใช่เป็นหนี้นะครับก็พยายามคุยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรามีจุดร่วมกันแล้วก็พยายามคลายปมอันนึงก็คือว่าการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการไปฆ่าใครตายปัญหาการเงินเป็นปัญหาที่เป็นเรียกว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะคราวจังหวะตรงนั้นแต่ว่าเราแก้ปัญหาได
1: ้
0: ทุกอย่างมันแก้ได้หมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพยายามเอาให้ง่ายให้ทัชเข้าไปที่ใจเขาแล้วก็พยายามแนะนำหาทางบอกเขา
1: ในทุกๆ100คนที่โค้ชไปเทรนไปสอนไปแนะนำเนี่ยมีสักกี่คนใน100คนที่ทำตามได้ทุกอย่างและเชื่อโค้ชเป็นเสร็จเลย
0: ยังไม่เคยทำเป็นสถิติตรงนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าคนคนนี้พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่า
1: โอเค
0: คำหนึ่งที่เห็นง่ายๆคือฟังปุ๊บพูดแล้วพูดย้อนมาเหมือนคอยตามเลยนะที่โค้ชพูดมานี่ดีนะครับ
1: แต่
0: พอมีคำว่าแต่ปุ๊บเรารู้แล้วว่าคนนี้กำลังมันมี
1: ม่านอะไรบางอย่าง
0: มีม่านอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะมีเหตุผลซึ่งจริงๆมันคือข้ออ้างที่เขาจะไม่ปรับเปลี่ยนคือเงินเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายถ้าเป็นในเชิงเทคนิคง่ายมากสมมุติเราบอกว่ามีหนี้ใช่มั้ยผ่อนไม่ไหวใช่มั้ยทำไมไม่ลองเดินเข้าไปธนาคารดูล่ะนะแล้วก็ไปพูดคุยขอปรับสัญญา
1: สร้าง
0: ขอเจรจาขอรีไฟแนนซ์พูดอย่างเงี้ยเป็นหลักการง่ายคำถามคือเวลาคนเรามีปัญหาจริงลองเดินเข้าไปที่ธนาคารสิคร
1: ับ
0: เอาแค่ปุ่มที่เราจะกดคิวอ่ะมีปุ่มไหนบ้างที่ให้เรากดว่ามาเจรจาหนี
1: ้ครับ
0: ไม่มีแล้วจะเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็เขิน
1: ครับ
0: ถูกไหมถ้าเราไปกู้ซื้อบ้านปุ๊บเราไม่เขินเรามาเป็นลูกค้าแต่พอ
1: เงิน
0: พอเป็นลูกค้ามีปัญหาปุ๊บเราจะคุยกับเคาน์เตอร์ยังไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเรื่องเงินหรือแนะนำเรื่องเงินไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันต้องทำให้ใจเขาฟูขึ้นโตขึ้นแล้วก็หันกลับมายอมรับความจริงแล้วก็พร้อมที่จะชนกับปัญหา

0: คราวนี้เวลาโค้ชไปบรรยายเนี่ยบางทีมาเป็นกลุ่ม บางทีมาเป็นโอ้โหอยู่กันเพียบแล้วบางทีอย่างที่บอกช่อง YouTube เราบางทีเราจะดูอีกทีคือเมื่อออกไปแล้วแล้วค่อยไปอ่านรีวิวอันนี้การสื่อสารที่แบบไปกว้างๆเนี่ยมันต่างจากการสื่อสารแบบคนๆเดียว
1: ถ้ามันเป็นการบรรยายเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็จะมีธีมหลักในการบรรยายของเราอย่างเช่นเวลาเราคุยปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมันก็มี2แบบโลกใบนี้คือเงินไม่พอกับเงินไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเรากำลังคุยกับคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ
0: okay.
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะได้สัญญาณมาจากทางเรียกว่าทีมงานที่เขาติดต่อเราไปบรรยายนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยายผ่านทาง YouTube เนี่ยเราจะพยายามพูดไปแตะในแต่ละส่วนให้เรียกว่ามีความหลากหลายให้มากที่สุดคือมันก็เป็นความยากเหมือนกันเวลาที่เราสื่อสารออกทาง YouTube หรือทางแบบบอร์ดแคสอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าคนหลากหลายแต่ว่าเราก็พยายามจะแตะกลุ่มใหญ่แต่ก็จะไม่ลืมกลุ่มย่อยก็เรียกว่าพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอันนี้คือความยาก
0: ครับ
1: ครับ

0: อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆในสังคมโลกยุคใหม่เนี่ยก็คือพอดแคสต
1: ์ครับ
0: นะฮะก็อารมณ์วิทยุแต่ดีกว่านิดนึงตรงที่ฟังย้อนหลังได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ในเงื่อนไขที่ว่าได้ยินแค่เสียงเราไม่เห็นหน้าคนที่เราพูดคุยด้วยเขาไม่เห็นเราเขาตอบโต้กับเราไม่ได้สักทีเดียวไม่สามารถที่จะขึ้น PowerPoint ขึ้นกระดานได้เทคนิคเป็นยังไงครับ
1: ตอนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยหลักการที่จะใช้บ่อยๆก็คือ1ก็คือพยายามเลือกเรื่องก่อนเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยเนี่ยน่าจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ทั่วไปก็ได้หรือเราคิดว่ามันมีความสำคัญต่อคนฟังนะครับเป็นประโยชน์นั่นคือเรื่องที่1
0: ครับ
1: อันดับที่2ก็คือเนื่องจากเราไม่สามารถพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับไม่มี PowerPoint อะไรต่างๆเลยเนี่ยก็จะพยายามเรียกว่าเล่าให้เป็นเรื่องนะครับพยายามหยิบเรื่องราวสตอรี่ในพอดแคสต์แต่ละตอนที่ทำเนี่ยแก่นของเรื่องเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยเวลาของการฟังเนี่ยมันไม่ควรจะยาวมาก
0: สักกี่นาทีกำลังดี
1: เท่าที่ดูเนี่ยสัก15นาที30นาทีเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีว่าแก่นของเรา1เรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าประกอบอาจจะเป็นตัวอย่างนะอาจจะเป็นเคสที่เราเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะโศกนะฮะมีความสุขหรืออาจจะตลกอะไรเงี้ยนะครับก็หยิบมาเล่านะครับมันทำให้คนสามารถจำเรื่องราวในพอดแคสต์ตอนนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญมากก็คืออย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีอยู่ดีๆปุ๊บหยิบไมค์แล้วก็พูดเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจะเป็นคนที่ร่างเนื้อหาเป็นหัวข้อไว้เสมอนะครับว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็เนื้อหาที่เราจะเป็นที่เราจะสื่อสารเป็นแก่นของเรื่องนี้คืออะไรบ้างมันก็ทำให้การฟังมันกระชับนะครับเรื่องราวมันชัดเจนแล้วก็คนจำก็จำได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่ที่ทำพอดแคสต์ก็จะใช้หลักการตรงนี้

0: มื่อกี้เราเกิดกันไปแล้วว่าโค้ชเนี่ยมาเก่งทางด้านการเงินเนี่ยจากการลองผิดลองถูกใช้เวลาเป็นหลัก10ปีในการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องของเทคนิคการเงินอันนี้เข้าใจได้แต่ไอ้หลักในการพูดในการสื่อสารในการโน้มน้าวคนเนี่ยอันนี้เรียนจากไหน
1: ไม่ได้เรียนนะ
0: ไม่เรียน
1: ไม่ได้เรียนคือต้องบอกว่าสมัยเรียนมัธยมปลายนี่ก็แทบไม่ได้พูดฮะไม่พูดเลยฮะไม่พูดเลยแล้วก็มาตอนมามหาวิทยาลัยปี1ก็เหมือนกับถูกเพื่อนบังคับให้ออกไปเป็นพิธีกร
0: นั่นไง
1: นะเนื่องจากทำงานน้อยที่สุด คนอื่นเขาเตรียมอะไรกันหมดแล้วเราก็แบบทำน้อยที่สุดแล้วก็ไปเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาทำงานที่เป็นโค้ชการเงินจริงๆเนี่ยผมว่าหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะที่มันจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนมากก็คือว่าหนึ่งก่อนก็คือเราต้องรู้สึกรักคนที่ฟังเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเราถ้าเราไม่รู้สึกรักเขาเนี่ยพลังหรือคำแนะนำความห่วงใยอะไรต่างๆที่มันส่งออกไปมันน้
0: อ
1: ยนะซึ่งผมเองจะตั้งโจทย์เสมอว่าคนที่ผมคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าคุยกับคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนมีส่วนที่ทำให้เรารักเขาได้บ้างอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
0: ครับ
1: บางคนอาจจะกำลังทำเพื่อพ่อแม่เขาอยู
0: ่
1: นะเขาก็มีความดีความน่ารักนะบางคนเขาอาจจะสู้เพื่ออนาคตของเขา
0: ครับ
1: บางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบางคนทำเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนมีแง่มุมดีๆที่เรารู้สึกรักเขาได้
0: okay.
1: พอเรารักเขาได้ปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารแค่เนื้อหาละมันจะเป็นการสื่อสารในลักษณะที่เราอยากเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกสองก็คือต้องพยายามจัดการหรือสื่อสารเนี่ยให้มันเหมาะกับลักษณะของแต่ละผู้คน อย่างผมไปบรรยายให้กับพนักงานบริษัทก็แบบหนึ่งลงไปสอนเกษตรกรก็แบบหนึ่งเกษตรกรที่ต้องนั่งพื้นเลยแล้วก็คุยเลย
0: แล้วก็
1: นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยอะไรเงี้ยภาษาก็จะต้องปรับให้ง่ายที่สุดคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้นะครับมันฝึกฝนได้แล้วก็ยิ่งผ่านเวทีผ่านเคสนะทำงานมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นทักษะที่ติดตัวเรานะครับ

0: าเราจะแนะนำให้คนไปเป็นโค้ชอีกทีเอาแค่เป็นโค้ชในบ้านยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่ดูอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยไปโน้มน้าวที่บ้านยังไงจะบอกว่าคุณพ่ออาจจะช่วยลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่จำเป็นและสุขภาพแย่แล้วมันเป็นเงิน คุณแม่อย่าเอาชีวิตไปแขวนไว้กับลูกปิงปองทุกวันที่1และวันที่16เนี่ย เราในฐานะที่เป็นเด็กด้วยเนี่ยเราจะต้องใช้เทคนิคในการสื่อสารยังไง
1: อันนี้เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องนึงเพราะว่าคนติดตามผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ช่วงอายุสัก25ถึง35ปี
0: ครับผม
1: เสร็จแล้ว
0: พอ Early Jobber
1: พอเค้าเรียนเรื่องการเงินไปปุ๊บเนี่ยเค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงการเงินตัวเองเนี่ยได้แล้วได้ผลที่ดีเนี่ยเค้าเริ่มกลับไปมองครอบครัวเค้าเนี่ยคำถามนึงที่มาบ่อยเลยคือจะสอนพ่อแม่ยังไง
0: นั่น
1: ไง จะสอนพ่อแม่ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งเราก็จะตอบกลับไปบอกว่าถ้าเราไปตั้งกำแพงหรือตั้งโจทย์ว่าเราจะสอนมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไ
0: ร
1: นะครับแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราจะค่อยๆนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะพูดให้เขาเห็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยายามสื่อสารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้
0: อ
1: ยนะอย่างล่าสุดมีน้องคนนึงถามบอกว่าทำยังไงดีเห็นแม่เนี่ยฝากเงินอย่างเดียวเลยแม่ก็อายุ50กว่าแล้วเราก็เอาฝากเงินมันติดปัญหาหรือมันมีปัญหาอะไรก็ผลตอบแทนมันไม่ได้อะไรเลยโค้ชนะก็เลยจะชวนแม่เนี่ยอยากจะให้เขาไปลงทุนหุ้นบ้างกองทุนรวมบ้างเราจะพูดยังไงอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปว่าแม่คุณอยู่กับเรื่องนี้มาเนี่ย50กว่าปีนะเพราะฉะนั้นคุณจะไปเชนเขาทันทีไม่ได้นะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงคนเราได้ก็จะมีเรื่องอ่ะ1ก็คือทัศนคติ2ก็คือประสบการณ์ที่ฝังรากลึกมานานคุณจะไปเปลี่ยนเขาทันทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเขาได้คือความรู้ทีนี้สิ่งที่มันจะต้องค่อยๆทำก็คือค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาแม่ครับผมเรียนเรื่องเงินมาเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มจัดการการเงินตัวเองได้เนาะแม่มีอะไรให้ผมช่วยแบ่งเบาไหมเห็นไหมมันก็อาจจะต้องเริ่มจากการแสดงความเรียกว่าอยากจะเข้าไปช่วยเหลือก่อนนะครับพูดจาแบบฝึกที่จะพูดให้เป็นนะครับแล้วก็โน้มน้าวค่อยๆนะครับซึ่งหลายๆคนที่ทำอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดใจแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นความเป็นโค้ชเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือการเข้าใจคนที่มาขอคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งกรณีเมื่อกี้คือไม่ได้มาขอแต่อยากจะให้นะฮะมันก็ต้องมีลูกเล่นในการที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในการสื่อสาร

0: เขาว่ากันว่าโค้ดนะฮะการที่การเงินหรือการคลังหรือแม้กระทั่งตลาดทุนในโลกนี้มันขับเคลื่อนได้เนี่ยจะมี2อารมณ์หลักๆที่เป็นตัวขับ1ก็คือความโลภก
1: ับ
0: 2คือความกลัว
1: ครับ
0: แก้ยังไงยากกว่ากัน
1: พอๆกันพอๆกันไม่ว่ายังไงโลกใบนี้ก็จะไม่เปลี่ยนความโลภความกลัวจะอยู่กับมนุษย์ไปตลอดนะครับสิ่งที่มันจะช่วยได้นะครับหนึ่งก็คือความรู
0: ้สำ
1: คัญมากถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจนะมันก็จะทำให้เราจัดการกับความโลภกับความกลัวได้มากขึ้นอย่างเช่นได้ยินผลตอบแทนสูงๆประหลาดๆคนที่มีความรู้ก็จะบอกว่านี่มันเยอะไปแล้วถูกไหมฮะ
0: too good to be true
1: ใช่ดูมันดูดีเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นความรู้เป็นอันดับที่หนึ่งสองก็คือเรื่องของประสบการณ
0: ์
1: นะครับอย่างเช่นคนเข้ามาลงทุนอะไรไม่นานเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะที่เขาเจออะไรเขาลงทุนแล้วเจอจังหวะที่ตลาดขาขึ้นเขาก็ต้องมีทัศนคติบวกว่าเห็นไหมลงทุนแล้วมันมีโอกาสรวยขึ้นแต่ถ้าใครมาจังหวะเข้ามาแล้วเจอโควิดเลยลงมาการลงทุนนี่มันเลวร้ายมากมันน่ากลัวมาก
0: ผมว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้แย่กว่าสมัยโค้ชจบต้องยังคู่อีกนะจบมาเจอโควิดนี่แ
1: ฮ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรโดยการใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะต้องให้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะรับประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์กับเรื่องใดๆนานพอเนี่ยเราก็จะจัดการกับเรื่องตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อันที่3ขาดไม่ได้เลยก็คือทุกครั้งที่จะตัดสินใจมนุษย์เราจะต้องมีสติเสม
0: อ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวช่วยได
0: ้แล้วเมื่อตัดสินใจแล้วเกิดพลาดแล้ว
1: ก็ต้องอยู่กับความผิดพลาดนั้นได้ต้องคิดเป็นเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าครับต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าใครสอนนะที่ทำให้คนเรารู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตใช่ครับใช่ครับมันคือโอกาสมันคือจังหวะที่เราต้องเรียนรู้จริงๆหลายๆครั้งเราประสบความสำเร็จมามากๆเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเหมือนมากระตุ้นเตือนเราว่าเอ้ยอันนี้มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะ
0: ครับ
1: ลองปรับนิดหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะว่าวันหนึ่งคุณจะได้เก่งขึ้นกว่านี้ไปอีก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปสอนเขาว่าความผิดพลาดมันคือปัญหาม
0: ันคือ
1: โอกาสในการที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มต้นทุนในตัวเรา

0: น้องๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นโค้ชเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นโค้ชด้านอาหารโค้ชโภชนาการโค้ชออกกําลังกายจะแนะนําอะไรเขาว่าเขาจะต้องเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จได้ต้องทํายังไง
1: หัวใจสำคัญอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าเอาคำว่าความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกำแพงในการที่จะเริ่
0: ม
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเป็นคนสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรืออะไรต่างๆขอให้คุณเก่งกว่าคนที่นั่งฟังคุณสอน
0: ครับ
1: คุณก็เริ่มเป็นโค้ชได้เข
0: ้
1: าใจไหมฮะคุณก็เริ่มเป็นโค้ชได้เพราะฉะนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญต้องมีแต่มันค่อยๆพัฒนาได
0: ้ okay.
1: นะครับอันที่สองก็คือเราต้องเป็นคนที่มีความเรียกว่ามีความรักแล้วก็อยากเห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปผูกโยงกับสิ่งหนึ่งก็คือความสุขนะอย่างเช่นถ้าเราช่วยเขาเราให้คำแนะนำเขาฟีดแบ็กกลับมาบอกกับเราว่าคำแนะนำของเราทำให้เขาชีวิตดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: สุขภาพการเงินดีขึ้น
1: ดีขึ้นเห็นไหมฮะอันเนี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคือมันไปไกลกว่าตัวเงินนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็คุณมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คุณเป็นโค้ชได
0: ้
1: นะครับที่เหลือนะครับคือความอยากจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอย่างผมเองเป็นโค้ชการเงินเนี่ยโลกการเงินก็เปลี่ยนตลอดนะครับดังนั้นเราจะไม่เหลืออะไรที่เรียนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกแล้วไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก2 อย่างที่บอกไปก็คือความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับที่เหลือก็คือการฝึกฝนแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องเจอคนช่วยคนผ่านเคสให้เยอะนะครับเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้น
0: นะคือพูดง่ายๆคือต้องมีดีมีของมีใจฮะแล้วก็มีการเรียนรู้เพราะความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายคนจะบอกว่าจะมีวินกับมีลูสนะฮะมีได้กับมีเสียแต่คนหนุ่มกำลังมองว่ามันมีวินกับมีเลิร์น
1: ครับ
0: โอ้โห

0: ียดายครับที่เวลาเรามีอยู่แค่นี้นะฮะไม่งั้นนี่จะไปให้ลึกกว่านี้แต่มาถึงตรงนี้แล้วจะไม่พูดถึงไม่ได้อยากจะให้แนะนำน้องๆซึ่งตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอยู่สมัยม.ปลายเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะมีหลักการกว้างๆคอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนนะครับสะพานที่มันเชื่อมระหว่างคนที่มีปัญหาการเงินกับคนที่มีความมั่งคั่งทางการเงินก็คือเงินออม
0: ครับ
1: นะฮะเริ่มต้นเรียนจบบริหารเงินอย่างไรก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันการเงินส่วนบุคคลแต่ละคนก็สามารถออกแบบการเงินของตัวเองได้แต่หัวใจก็คือทุกครั้งที่หารายได้มาอย่าลืมเหลือเผื่อออมไว้เสมอ
0: เก็บไว้บ้างอะไรบ้าง
1: ใช่ครับแล้วก็พยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
0: ครับผม
1: ออมให้เป็น
0: ออมให้เป็น
1: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะเรียกว่ามันนี่โค้ชของเรานะฮะที่มาให้คำแนะนำดีๆไม่ใช่แค่เรื่องการเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการลองแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วขอบคุณโค้ชดุ่มมากครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: คราวต่อไปครับคุณผู้ชมครับที่เรามาเจอกันในรายการ The Speech Guide แขกรับเชิญของเรานะครับจะไม่ใช่ว่ามีทักษะในการสื่อสารในการพูดเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเสียงเพราะเขาคนนี้เป็นนักพากย์มืออาชีพ
1: จะดูอะไรสักอย่างใช่ไหม
2: ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68นี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะหลังจากที่เราได้กลับมาจากเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านะคะยังมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่หรือว่าจะออกไปสักเล็กน้อยนะคะที่น่าสนใจแล้วน่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะไว้โอกาสหน้าพาไปแน่นอนที่สุดเลยละค่ะและพูดถึงการเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับสถานที่ว่าเอ๊ะมันจะต้องไปทางไหนซ้ายขวาตรงไปยูเทิร์นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอ๋เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องเคยประสบปัญหาเรื่องของการหลงทางนะคะที่ในภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า lost นะคะก็แปลได้ว่าหลงทาง I am lost ฉันหลงทาง I am lost นะคะซึ่ง to get lost เนี่ยนะคะก็แปลว่าหลงไปที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะอย่างเช่นประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ we got lostOn the way to the hotel, we got lost on the way to the hotel. ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยนะหลงทาง

ตอนที่กำลังเดินทางไปพักที่โรงแรมนั่นเองค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย to get lost เนี่ยเป็นสแลงได้ด้วยซึ่งหมายความว่าไปไกลๆฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แถวนี้แล้ว go away ประมาณนี้ให้ไปที่อื่นไปให้พ้นหน้าฉันซะประมาณนั้นนะคะ tell him to get lost คือฉันไม่ชอบคนนั้นบอกเขานะให้ไปให้พ้นไปให้ไกลๆ tell him to get lostประมาณนั้นนั่นก็เป็นสแลงที่น่าสนใจนะคะเอาไปใช้ได้แต่ว่าอย่าไปใช้บ่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบเข้านะส่วนถ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Facebook Fanpage ของเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Food Fit for Five Fans ค่ะแล้วไปกดไลค์กันเยอะนะวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ทางช่องแห่งนี้ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะนำเสนอนะคะเรื่องราวของการออกเสียงคำศัพท์ที่คนไทยมักจะออกเสียงแตกต่างกันนะคะจากเจ้าของภาษานะคะเรามาดูคำนี้เลยค่ะนี่คำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงรากยาวจนเกินไปนะคะแต่ว่าจะอ่านออกเสียงสั้นๆว่า marine คำนี้นะคะ marine ความหมายก็คือเรือเดินทะเลนะคะหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือนั่นเองละค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือนาวิกโยธินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะหมายถึงนาวิกโยธิน1คนนะคะจะใช้ article marine แต่ถ้าจะอธิบายหรือว่าพูดถึงกองทัพนาวิกโยธินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็น the marines แล้วมี s ข้างหลังด้วยนะคะ the marines ค่ะนั่นก็คือกองทัพนาวิกโยธินสำหรับใครนะคะที่ชมภาพยนตร์อาจจะเคยสังเกตว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะแยกเหล่าทัพของนาวิกโยธินหรือว่า marines เนี่ยนะคะออกจากกองทัพเรือหรือว่า navy ค่ะซึ่งจะต่างกันนะคะจากบ้านเราที่หน่วยนาวิกโยธินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือละค่ะซึ่งหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะติดตามกองทัพเรือแต่ก็จะมีศักยภาพในด้านของการรบในแนวราบด้วยนะคะเป็นกองกำลังที่ทำการรบจากเรือเข้าสู่ฝั่งนะคะบุกเข้าจู่โจมยึดพื้นที่หัวหาดแล้วนะคะถึงจะส่งกองทัพไปบุกรุกเข้าสู่ภาคพื้นต่อไปแหละค่ะส่วนกองทัพเรือก็จะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะคะดูแลด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้ว AYC Food Fit for Five นะคะพบกันใหม่ได้วันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet again for AYC Foot Fit 4 5วันนี้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์กันก่อนแล้วคนนี้เนี่ยนะคะจะทำให้งานต่างๆเนี่ยราบรื่นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกับผู้ร่วมงานก็คือพิธีกรละค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่า MC หรือว่าเต็มๆเลยก็คือ Master of Ceremonies Master of Ceremonies ก็หมายถึงพิธีกรในงานค่ะผู้คอยประกาศนะคะหรือว่านำเข้าสู่พิธีต่างๆคอยเชิญแขกขึ้นมาพูดนะคะหรือว่าแนะนำการแสดงต่อไปกล่าวต้อนรับอะไรก็แล้วแต่กล่าวปิดงานด้วยแหละค่ะนั่นก็คือหน้าที่ของ MC ค่ะแต่ว่านะคะคำว่า MC ก็จะหมายถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนที่โยโยโยแรปหรือว่าใช้สำหรับแวดวงชาวฮิปฮอปนะคะจะเป็นคนที่ร้องแรปเพื่อที่จะช่วยปลุกให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมาหรือว่าเร้าใจม

มากยิ่งขึ้นในงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับคำว่า MC และนั่นก็คือ host เราก็คุ้นเคยกันนะคะในความหมายว่าเป็นเจ้าภาพแต่คำว่า host เนี่ยยังหมายถึงผู้ดำเนินรายการก็ได้นะคะมักจะเป็นผู้ที่เชิญแขกที่มาร่วมรายการสัมภาษณ์นะคะพูดคุยกันตามสคริปต์นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปทั้งงานพิธีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นรายการโทรทัศน์ก็ได้นะคะคำว่า host ค่ะแล้วคำสุดท้ายเลยที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือคำว่า presenter ถ้าในวงการโฆษณานะคะก็จะหมายถึงผู้ถ่ายทอดความเป็นแบรนด์คนที่โฆษณาชักชวนนะคะแนะนำให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ของบางอย่างหรือว่าสนับสนุนบางอย่างละค่ะซึ่งความหมายของ presenter ที่จริงแล้วเนี่ยจะหมายถึงพิธีกรค่ะผู้ประกาศหรือว่าจะเป็นผู้แนะนำรายการหรือว่าแนะนำคนอื่นอย่างเช่นในงานประกาศผลรางวัลคนที่ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่จะเชิญรางวัลหรือว่าผู้รับรางวัลอย่างเงี้ยนะคะก็คือ presenter หรือว่าเวลาที่เราดูรายการอะไรสักอย่างเวลาเราดูจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนมาประกาศว่าจะมีรายการอะไรต่อไปนั่นก็เป็น presenter ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอเนี่ยกำลังเหอแอปพลิเคชันใหม่เอี่ยมอ่องเลยของทางช่อง9นะคะแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า M Connect ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะคะทำมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ชมที่ใช้งานอุปกรณ์อื่นในระหว่างการชมทีวีนะคะที่เรียกกันว่า second screen หรือว่าจอที่2ค่ะแล้วโดยแอปพลิเคชัน M Connect นี้เนี่ยนะคะจะทำการรวบรวมนะคะทุกอย่างเกี่ยวกับรายการของทาง Modern 9ที่กำลัง on air อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าอยากจะรู้นะคะว่ารายการที่ on airตอนนี้คือรายการอะไรนะคะมีใครเป็นพิธีกรเอ่ยแล้วใครนะคะเป็นแขกรับเชิญหรือว่านักแสดงที่กำลังแสดงอยู่รับบทเป็นใครในละครก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ทันทีเลยค่ะและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของตอนที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าผู้ชมนะคะอยากจะมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถที่จะทำได้แบบสดๆเลยณตอนนั้นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าพูดคุยผ่านแชทบ็อกซ์สามารถร่วมสนุกนะคะตอบคำถามหรือว่าช่วงควิสในรายการได้ทันทีจบรายการนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะสะสมคะแนนแล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งอีกด้วยนะคะด้วยปลายนิ้วมือของเราและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน M Connect นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ M Connect ทาง App Store ของคุณแล้วค่ะซึ่งรายการ AYC Food Fit for Fight ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆของรายการที่คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดของเนื้อหารายการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนี้ค่ะ M Connect โหลดมาแล้วนะคะช่วงก่อน5โมงเย็นก็อย่าลืมทักทายกันผ่านแชทบ็อกซ์กันด้วยเขียนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน M Connect นี้แล้วค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ saying goodbye and see you again next time สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคำว่าวันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า Mother's Day สำหรับ Mother นั้นนะครับก็เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขียนก็ได้ภาษาทางการก็ได้หรือเป็นภาษาพูดก็ได้หรือภาษาไม่เป็นทางการก็ได้ซึ่งคำว่า Mother ผมเชื่อว่าเป็นคำที่แฟนรายการทุกคนรู้จักอยู่แล้วครับวันนี้นะครับจะแนะนำคำอื่นๆนอกจากคำว่า mother ที่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนอาจรู้จักเริ่มจาก

ว่า mom mom คำว่า mom เนี่ยแปลว่าแม่นะครับเป็นคำที่คนอเมริกันกับคนแคนาดาเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถือว่าเป็นภาษายังไม่เป็นทางการซึ่งคนที่จะใช้นะครับจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้มีอายุหน่อยก็ได้ถ้าเป็นเด็กลงมาหน่อยนึงเขาจะใช้คำว่า mommy mommy ส่วนถ้าเป็นคำนี้เนี่ยนะครับ mum mum เป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้กันก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันบางคนอาจจะใช้คำว่า mummy mummy แต่คำว่า mummy ต้องดูบริบทนิดหนึ่งเพราะคำว่า mummy ในตรงนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกันที่แปลว่า mummy ที่เราเห็นตามหนังที่เกี่ยวกับอียิปต์หรือสารคดีที่เกี่ยวกับอียิปต์ครับส่วนคำว่า mum เมื่อเป็นแสลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับก็แปลว่าปิดปากไม่เปิดเผยหรือปิดความรู้สึกก็ได้นะครับก็คือสำนวน to keep mum หรือ to stay mum ทั้งสองสำนวนนี้นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้ก็แปลว่าไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือว่าปิดปากนั่นเองอย่างเช่น he is keeping mum about his feelings ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาแม้แต่นิดเดียวที่มานั้นนะครับก็คือเมื่อเราออกเสียงคำว่า mum แบบนี้นะครับเวลาออกเสียงเสร็จปุ๊บปากเราจะปิดสนิทใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือที่มาของคำว่า mum ในความหมายที่แปลว่าปิดปากสนิทหรือไม่เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นส่วนคำสุดท้ายในที่เราจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ mama กับคำว่า mama กับ mama นั่นนะครับออกเสียงแตกต่างกันสะกดแตกต่างกันนะครับแต่ทั้ง3คำนี้เนี่ยแปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่เป็นสามีครับเขามักจะเรียกภรรยาเล่นๆของเขาว่า mama ก็ได้ครับส่วนสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคำที่ถือว่าเป็นภาษาพูดภาษากันเองที่สุดเนี่ยคือคำว่า มานั่นคือแทนคำว่า mother แปลว่าแม่เช่นเดียวกันครับพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ Welcome to เชียงใหม่ Welcome to the show C Food Fit for Five ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเรา AYC Food Fit for Five กันด้วยนะคะวันนี้เอและทีมงานขึ้นมาร่วมกิจกรรมสนุกของEnglish Camp นั่นเองค่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ science แล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ math กันด้วยแต่แน่นอนเราก็จะมาเจาะในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะในการเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะเราได้มีโอกาสขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพด้วยนะคะไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ขุนช่างเคี้ยนด้วยนะคะซึ่งอยู่ตามเส้นทางดอยสุเทพปุยหรือว่าดอยปุยค่ะคำว่าดอยในภาษาเหนือนะคะก็คือภูเขา mountain อย่างเช่นดอยสุเทพดอยอินทนนท์นะคะส่วนในภาษาอีสานจะเรียกภูเขาว่าภูอย่างเช่นภูกระดึ่งภูเรือนะคะส่วนทางภาคใต้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเขาอย่างเช่นเขาศกเป็นต้นค่ะมาดูประโยคกันก่อน I've got a mountain of work to do อันนี้เนี่ยจะเป็นการดัดแปลงการใช้และไม่ใช่แค่ภูเขาเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เรานึกถึงภาพอะไรที่มันเป็นกองโตๆเหมือนกับภูเขาเลยก็สามารถเดาได้เลยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยกำลังบอกว่ามีงานมากมายที่จะต้องทำอยู่นะคะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่างานเยอะกองเป็นภูเขาเลยค่ะถ้างานเยอะมากๆนะคะก็เติม s เข้าไปเป็น I've got mountains of work to do ก็แปลว่าโอ้โหมีงานเยอะมากๆที่จะต้องทำนะคะซึ่งความหมายนะคะก็จะคล้ายๆกันเลยกับ I've got a lot of work to do ส่วนวันนี้เอ๋และทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Are you ready for our program พร้อมหรือยังสำหรับรายการของเรา AYC Food Fit for Fight นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยภาษาอังกฤษที่น่าสนใจวันนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้โหสบายสบายชิลชิลนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ไปทำความรู้จักกันแล้วกับความหมายของคำว่า mountain หลังจากที่พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมความงดงามบนดอยสุเทพนะคะไปดูดอกไม้สวยๆกันด้วยนะคะตามเส้นทางดอยสุเทพปุยแล้วนะคะวันนี้มีสำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งสำนวนแล้วนั่นก็คือ to make a mountain out of a molehill to make a mountain out of a molehill ความหมายเนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือทำจอมปลวกกันนะคะเนินเล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นภูเขาเป็นการเปรียบเปรยถึงการทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือว่าให้มันเลยเถิดไปนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ You've just got a call to stop making a mountain out of a molehill You've just got a call to stop making a mountain out of a molehillคนป่วยเล็กน้อยเองไม่ได้ถึงก็ว่าโอ้โหเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กๆการป่วยเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปและไหนๆนะคะสำนวนนี้มีคำว่า hill แล้วเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องของคำนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะคำว่า hill นี้เนี่ยจะหมายถึงเนินเขานะคะภูเขาเล็กๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะหรือว่าที่ในภาษาเหนือเขาเรียกกันว่าม่อนค่ะแต่ว่าถ้าใช้เป็นคำกริยาค่ะจะแปลว่าการทำให้เป็นเนินขึ้นมา We hilled up soil around the strawberry plant เราทำดินให้เป็นเนินรอบๆนะคะบริเวณที่เราไปปลูกสตรอเบอรี่ค่ะและอย่าลืมด้วยติดตามรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะFacebook ก็ได้นะคะเราอยู่ Facebook แล้วค่ะเข้ามากดไลค์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทิ้งคำถามไว้ต้องรีบไปแล้วหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปอร์เกอร์นะคะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันสำหรับวันนี้ค่ะ day by day day by day นะคะสำนวนนี้หมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอทุกๆวันตัวอย่างประโยคค่ะ she developed her English knowledge by practicing day by day she developed her English knowledge by practicing day by day เธอพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยวิธีฝึกปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเรื่อยๆค่ะแต่มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือ day to day day to day นะคะที่หมายถึงแต่ละวันวันต่อวันค่ะจะใช้ในกรณีที่บางอย่างเนี่ยจะต้องเฝ้าดูวันต่อวันนะคะ how long it will take her to heal her broken leg is uncertain it's still day to day ไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าขาของเธอเนี่ยจะหายดีเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะก็จะต้องเฝ้าดูนะคะวันต่อวันไปแล้วกันเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนกันค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆขยันมากก็จะเก่งขึ้นเร็วกว่านะคะแล้วองค์กรไหนที่สนใจกิจกรรม corporate training ก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาเดิมๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือมาฝากกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เคยเดินทางโดยเรือนะคะอาจจะพอนึกออกใช่ไหมล่ะคะว่าเวลาที่เรือเทียบท่าเนี่ยถ้าเป็นเรือลำเล็กเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือขนส่งสินค้าลำใหญ่ๆเลยเนี่ยการที่จะนำเรือนั้นเนี่ยมาจอดเทียบท่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะอาจจะใช้เวลาบ้างเนาะซึ่งการเดินเรือในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า navigation ออกเสียงนะคะ navigation ค่ะการเดินเรือค่ะคำนี้เนี่ยอาจจะใช้หมายถึงการหาทางไปจากที่หนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งก็ได้นะคะและเมื่อเดินเรือมาแน่นอนเลยว่าจะต้องผ่านร่องน้ำที่ไม่คุ้นเคยนะคะเนื่องจากท่าเรือแต่ละท่าเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปแล้วการจราจรทางน้ำของพื้นที่นั้นๆเนี่ยนะคะย่อมมีความแตกต่างกันด้วยผู้ที่เป็นขับตันเรือเนี่ยก็จะถนัดในการเดินเรือในทะเลกว้างแต่เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ที่จำกัดแล้วนะคะจึงต้องอาศัยการนำร่องที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า piloted หรือว่า piloting และในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเขตนำร่องบังคับหรือว่า compulsory pilotage compulsory pilotage สำหรับท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่บนร่องน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าเป็นร่องน้ำที่อันตรายต่อการเดินเรือใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่ามีระยะทางยาวกว่าร่องน้ำอื่นๆทั้งคับแคบนะคะคดเคี้ยวด้วยเต็มไปด้วยเรือเล็กสัญจรไปมามากมายเลยนะคะดังนั้นเรือสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าจึงต้องอาศัยการนำร่องโดยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมเจ้าท่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษแล้วก็มีความชำนาญการเดินเรือโดยเฉพาะเลยซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าที่นำร่องหรือว่า pilot เป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะในการนำเรือเข้าเทียบท่าค่ะวันนี้จะต้องขอขอบพระคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะในวันก่อนเราได้ทำความรู้จักกันกับบริษัทที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นะคะธุรกิจด้าน Entertainment กันด้วยละค่ะถ้าเป็นในด้านส่งเสริมการตลาดค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Organizer ที่จัดกิจกรรม Eventให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะคิดกิจกรรมวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creativity แล้วก็จะมีหน้าที่บทบาทเลยนะตำแหน่งเลยเรียกกันว่าcreative เพราะว่านะคะบุคคลที่มีหน้าที่เนี้ยจะต้องคิดรูปแบบของงานแล้วรูปแบบของกิจกรรมให้ตรงใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โดนใจกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยนะคะรวมถึงการกล้าที่จะคิดนอกกรอบเพื่อที่จะให้เกิดความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ดึงดูดลูกค้าถ้าพูดถึงการคิดนอกกรอบแล้วภาษาอังกฤษก็มีสำนวนนะคะใกล้เคียงกันเลย to think outside the box ที่หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยที่ไม่ยึดติดกับหลักการนะคะหรือว่าข้อจำกัดเดิมๆนะคะจำเจตลอดเวลานะคะมาดูตัวอย่างประโยค If you want to create a new marketing event for a customer you're going to have to think outside the box ประโยคนี้ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆให้กับลูกค้าของคุณนะคะคุณก็จะต้องคิดนอกกรอบและที่มาของสำนวนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมาจากเกม Nine Dots Puzzle เคยเล่นกันหรือเปล่ามันก็จะมีนะคะทั้งหมด9จุดเลยซึ่งกติกาก็คือว่าเราเนี่ยสามารถวาดเส้นตรงๆนะ4เส้นแล้ว4เส้นนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปโดนทั้งหมด9จุดนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะแบบทำไม่ได้มันยากจังเลยแต่ทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะไอ้เส้นที่เราวาดเนี่ยมันจะต้องตีนอกกรอบของ9จุดนั้นมันจะถึงผ่านทุกๆจุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมองแค่ในกรอบใช่ป่ะแต่ถ้าเรามองนอกกรอบนั่นแหละคือคำตอบที่เจ๋งที่สุดเลยนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์อันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นไหมไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ตื่นเต้นมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งคือนี่คือฟุตบอลแล้วผมกับฟุตบอลคือสิ่งที่ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยแล้วก็วันนี้พี่เขาบอกว่าอยากให้ลองมาฝึกภาคบอลซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดูบอลเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจในฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนชาเลนจ์ตัวเองที่ต้องมาทำสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ทำด้วยก็คือการพากบอลนั่นเองซึ่งวันนี้ครับพอได้โจทย์มาว่าอยากให้มาลองฝึกพากเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: มันก็ดีเหมือนกันพี่ก็อยากจะลองถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทิกเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับ
2: คนดูถ้าอยากจะพากบอลสำหรับผมที่ไม่ดูบอลไม่ค่อยรู้จักนักบอลจำชื่อนักบอลไม่ได้เลยเนี่ยเรามีทริคยังไงครับในการพากบอลเนี่ย
1: สมมุติว่าเราไม่เคยทำงานอะไรแล้วต้องไปทำงานอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือทำกันบ้านเราชอบทำกันบ้านไหมโทษที
2: ทำ
1: พี่ก็ชอบเมื่อมีใครมาจ้างหรือมาบอกให้เราไปทำอะไรเนี่ยต่อให้เราไม่เคยทำแต่ถ้าเขาให้เกียรติให้โอกาสเราต้องให้เกียรติเขาคืน

0: ด้วยการไปเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราอาจจะไม่เคยรู้แต่การอ่านมันจะทำให้เรารู้ยุคนี้มี Google มี Wikipedia มีข้อมูลในโลกออนไลน์มันจะทำให้เราสามารถที่จะหาข้อมูลได้คุณจะพากฟุตบอลแมตช์นึงเนี่ยคุณก็ไปเตรียมตัวมาเลยสมมุติเราต้องพากการท่าเรือเราก็ไปดูซิว่านัดที่แล้วไอ้ผู้เล่นการท่าเรือชุดเนี้ยมีใครใครใส่เบอร์อะไรไปดูเลยท่องเบอร์ไว้ก่อนเลยจำชื่อจำเบอร์ได้เนี่ยคราวนี้มันง่ายอย่างน้อยมันเรามีความรู้พื้นฐานแล้วก่อนที่เราจะไปนั่งหน้าใหม่นั่งหน้าจอเราต้องมีอะไรไปบ้างต่อให้เราจะไม่เคยรู้เลยแต่เราเรียนรู้ได้
1: เราทำได้
0: เราทำได
1: ้ครับ
0: อย่างแรกเราไปทำกันบ้านสองการพากบอลเนี่ยเราต้องมาดูด้วยเขาให้เราพากเป็นบทบาทไหนมันมีสองบทบาทนักพากหลักหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆว่าปากหนึ่งจะเป็นผู้บรรยายเกมจังหวะนี้บดินทร์ผาลาลากบอลขึ้นมาทางซ้ายลากตัดก็มามีโกซุนกิอยู่ตรงกลางไม่ให้ครับลูกนี้ยิงเองมาหลุดกรอบออกไปนี่คือคนพากหลักเขาจะพากเกมเนี่ยส่วนอีกปากหนึ่งคนพากปากสองหรือว่าคนพากรองฝรั่งเขาเรียกคอมเมนเตอร์บทบาทของคอมเมนเตอร์คืออะไรคอมเมนเตอร์ก็คือคนที่วิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อมูลเสริ
1: ม
0: จะไม่ทำหน้าที่ทับกันบดินยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปปุ๊บบดินยิงออกไปปุ๊บคอมเมนเตอร์มาเลยแม่ลูกนี้จริงๆตรงกลางนั่นเนี่ยมีอดิศักดิ์ไกรสอนรออยู่แต่บดินไม่ให้ครับเลือกที่จะยิงเองวิเคราะห์ไปว่าลูกนี้มันน่ายิงมากกว่าจ่ายน่าจ่ายมากกว่ายิงดูครับจังหวะนี้จับด้วยเท้าซ้ายแต่งเท้าขวาแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่8ของเขาในฤดูกาลให้ข้อมูลเสริ
1: มซึ่งแปลว่า2คนนี่ครับปาก1ปาก2ก็ต้องมีความซิงกันพอสมควร
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำหน้าที่คนละอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเราเข้าใจก่อนหรือว่าคนจะพากฟุตบอลต้องเข้าใจสมมติถ้าเราเป็นปาก1เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมต้องตามเกมเลยผมต้องแม่นเบอร์เลยใครใส่เบอร์อะไรรายชื่ออะไรยังไงบางทีมันจะมีจุดสังเกตจากเบอร์เสื้อของนักฟุตบอล
1: ครับ
0: เรื่องสัมประตูส่วนใหญ่ก็ใส่เบอร์1อยู่แล้วนะเบอร์18อะไรพวกนี้นะแบ็คขวาส่วนมากใส่เบอร์2แบ็คซ้ายส่วนมากใส่เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็คมักใส่เบอร์5หรือเบอร์4แต่บางทีเบอร์5หลังๆเนี่ยกองกลางก็ใส่กันเยอะอย่างบุรีรัมย์สัสลักเล่นซ้ายแต่ใส่เบอร์2ก็มีกองหน้ามักจะใส่เบอร์9กองกลางรุกมักจะใส่เบอร์10ไปซ้ายมักจะใส่เบอร์11ไปขวามักจะใส่เบอร์7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกต
1: ในระดับนึง
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าแต่ละเกมเราก็ต้องดูอีกที
0: อะไรประมาณนี
1: ้แล้วนอกเหนือจากเรื่องเบอร์เนี่ยครับสมมุติว่าถ้าเราดูเกมไปแป๊บนึงเราก็เหมือนต้องจับให้ได้เร็วว่าไอ้คนนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ต้องเหมือนพยายามแบบจำให้ได้เร็วที่สุด
0: ถูกต้องเราต้องพยายามจำลักษณะทางกายภาพของเขาว่าคนเนี้ยบางคนมันจะมีเอกลักษณ์เนี่ยท่าวิ่งจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยคนนี้ผมสีดำบางคนผมสีทองนี่เป็นฝรั่งบางคน
1: จะชัดเจน
0: บางคนหัวฟูเราก็จำพวกนี้เพิ่มปักเข้าไปพี่ว่าสัก5นาทีอ่ะเราเริ่มคุ้นแล้ว
1: เริ่มจับได้ว่า
0: พอนักฟุตบอลได้บอลกันแทบทุกครบทุกคนแล้วเราพาเข้าไปเรื่อยๆเราจะพอรู้แล้วว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนนี่คือพลิกแบบ
1: เบื้องต้น
0: เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นก่อน
1: แล้วถ้าไปต่อครับสมมุติว่าถ้าเราเริ่มแบบพอจำเบอร์เขาได้เริ่มพูดถึงเขาได้ next step ในการพากบอลให้มันเริ่มสนุกขึ้นนี่มันเรื่องของน้ำเสียงเรื่องของอะไร
0: น้ำเสียงสำคัญมากเสียงมันต้องมีเขาเรียกต้องมี
1: ไดนามิกใช่ไหมครับ
0: นะมันต้องมีขึ้นลงมันจะต้องมีเสียงที่ปลุกเร้าอ่ะแล้วก็บางทีเรียกว่าบอลไม่มีอะไรก็ต้องพากให้มันแบบ
1: มีอะไร
0: ให้มันน้ำเสียงมันช่วยได้เอาละครับจังหวะนี้แฮปปี้เฟอร์นันเดสใต้บอลลุยขึ้นมามาแล้วตรงกลางมีโกซุนกีรออยู่ไม่ให้จ่ายย้อนหลังกันมาที่เซกิโอซัวเรสเนี่ยน้ำเสียงมีขึ้นมีลงแต่ถ้าบอลไม่มีอะไรก็ครับตอนนี้มาเกมก็เริ่มจะดูเชิงกันมากขึ้นแล้วครับเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยาก
1: ยิงแล้ว
0: ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเรื่องของไดนามิกของเสียงอะกีฬาบางชนิดมันสำคัญมากเคยดูมวยปล้ำปะมวยปล้ำจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที
1: ่
0: ยืดยาวแล้วน่าเบื่อนะทำไมเราดูมวยปั้มแล้วไม่น่าเบื่อเพราะถ้าติงก็ใส่อะไรไปเรื่อยถ้าตัดเสียงพากอะไรทุกอย่างออกไปนะแล้วไปนั่งดูมวยปั้มเพียวๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโหนักติงนี่เทพมากเลยนักติงอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกสรนี่แกเทพจริงๆเพราะอะไรบางทีไม่มีอะไรล่ะเอาละครับบิ๊กโชจับทางด้านบ็อกเลสเตอร์ขึ้นมาโชคสแลมลงไปบางทีเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบอกแล้วโอ้ยอย่ามาซ่าแถวนี้อารมณ์ไม่ดีเจอใครเดี๋ยวใส่หมดได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่งตื่นมาอยากฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเลยพี่เคยไปพากมวยปั้ม โอ้โห Under Taker เปิดตัวออกมาเนี่ยแทบเปิดพจนานุกรมภาคอ่ะตึง Under Taker อ่ะตึงตึงเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบท่ามกลางหมู่หมอกมวลที่ปกคลุมอารีนาแห่งนี้ตึงตึงตึงถ้าเราไม่ใส่อารมณ์ร่วมเราไม่มีลูกเล่นบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแต่พี่ว่าพี่ติดอย่างนั้นติงมันทำให้แบบ
1: มันมีอรรถรสว่ามันฟังแล้วมันได้ฟิลแบบไปกับสถานการณ์ตรงหน้า
0: คือมวยป้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเนาะมันก็ใส่ได้เยอะแต่ฟุตบอลอ่ะไปใส่เยอะก็ไม่ได้เพราะพี่คอยเคยลองแล้วเรียบร้อยยับโดยโซเชียลจัดการยับเยินเลยมันก็ต้องมีลิมิตถ้าในวิทยุได้ถ้าในวิทยุเนี่ยภาคไปเถอะในวิทยุอ่ะคือคนมันไม่เห็นภาพไง
1: ครับ
0: คุณภาคบอลทีวีอ่ะคนเขาเห็นภาพลูกชอมันอยู่ทางซ้ายคือถ้าดูในทีวีเราเห็นว่าลูกชอมันอยู่ทางซ้ายไม่ต้องไปอธิบายแต่ถ้าวิทยุบูโดให้ไปที่ชอชอเติมขึ้นมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายชอมันอยู่ทางซ้ายชอเปลี่ยนแกนข้าวฟากมาทางขวาให้วางดีสักมันต้องพันนาโวหารมันต้องขยายความเพราะวิทยุคนไม่เห็นภาพ
1: ครับ
0: พี่อ่ะมันสายวิทยุมาก่อนจากวิทยุถึงมาทีวีวิทยุมันก็จะใส่ลูกเล่นได้ออนไลน์ยิ่งใส่ได้สายเพื่อยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลพุ่งแรงขี่พายุทะลุฟ้ากิ้งลุ้นๆหมุนเข้าไปตุ้งตาคายอะไรเงี้ยข้าไปเถอะ
1: มี
0: แต่ถ้าไปทำในทีวีโดนพี่ทดลองมาแล้ว
1: เพราะมันเห็นวิชวลนะพอเป็นทีวีแล้วคนแบบเหมือนโฟกัสเกมอะไรที่มันเยอะเขาจะ
0: คือทีวีมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่าเป็นทางการ
1: ทางการกว่า
0: เป็นทางการก็จะต้องแบบมีได้แต่อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างอารมณ์ของคนดูอะเรื่องของน้ำเสียงไดนามิกจังหวะจากโคนสำคัญ
1: ดูแล้วก็ลอง
0: พูดใช่ดูแล้วลองพูดลองทำฝึกเลยเราเดี๋ยวนี้แหมมันเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยไปหาเลยแมตช์นึงลองมาหัดฝึกภาคเลยเอารายชื่อมานั่งแล้วดูเนี่ยคนนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้เราฝึกภาคไป
1: หาได
0: ้เด็กรุ่นพวกเราอะอยากจะลองทดลองทำอะไรอย่างที่พี่บอกอะ
1: ทำได้เลย
0: ไปฝึกไปหัดทำไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นอะไรทุกอย่างนะ
1: เพราะว่ามันคือแบบลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆใช
1: ่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในเรื่องของน้ำเสียงหรือสไตล์เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเจอริทึมซึ่งพอมาเจอพี่โทนก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันแล้วก็ให้พี่โทนเหมือนไกด์ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเริ่มภาคฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้พี่โทนก็แนะนำทริคแล้วก็วิธีการเบื้องต้นให้ผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้ทริคแหละว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยมันก็คือต้องให้เวลากับการอยู่ตรงนี้กับการทำความเข้าใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราทำได้คือฝึกฝนดูเยอะๆพยายามที่จะฝึกพูดบ่อยๆอย่างคำศัพท์ของการภาคฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้บ่อยตัวผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้หรือถ้าใครที่อยากจะเข้ามาภาคฟุตบอลเนี่ยก็ต้องลงไปศึกษาศัพท์เหล่านี้เพื่อให้เวลาพูดมันสมูทขึ้นนะครับ
0: สมมุตินะเราเริ่มเกมการแข่งขันจำไว้เลยเราจะต้องสวัสดีก่อนเราคนไทยนะแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะต้องพูดให้ครบดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทีสปอร์ต7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรการท่าเรือ FC จากสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัชรัตนปิ่นทะเป็นผู้บรรยายครับเราฝาก2เราก็การแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่12ของฤดูกาลครับก่อนการแข่งขันบุรีรัมย์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ถ้าเรืออยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงเราก็ไล่ไป
1: เราก็ต้องพูดชื่อใช่มั้ย
0: ครับจ้าเราก็ไล่รายชื่อไปเลยบุรีรัมย์มาในระบบ4-2-3-1สําหรับรายชื่อผู้เล่นทั้ง11คนมีดังต่อไปนี้นี่คือหน้าที่ของฝาก2ใช่มั
1: ้ยแต่เราไม่ต้องหมายถึงว่าพูดหมายเลขทุกคนถูกมั้ย
0: แล้วแต่พูดก็ได้เนี่ยผู้ตัดสินในวันนี้เป็นใครเราก็ต้องพูดนะครับผู้ตัดสินหลักในสนามได้แก่พี่ก็เอาละกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับแลกทงกันส่วนผู้ตัดสินในห้อง VR เป็นคุณมงคลชัยเพชร4ก็จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มไปมันก็จะแบ่งบทบาทหน้าที่กันเราก็จะสังเกตว่าถ้าดูคนภาคฟุตบอลอ่ะเราจับสังเกตดีๆอ๋อเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี
1: ้
0: คุณเนวินชิดชอบครับโอ้โหนั่งบริกรรมคาถาเลยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประสาทสายฟ้าถ้าพูดว่าบุรีรัมย์มันซ้ำใช้คำซ้ำเยอะแล้วเปลี่ยนไปใช้ฉายาบ้างประสาทสายฟ้าอะไรก็ว่าไปเพราะพี่เป็นปากหนึ่งพี่ก็ภาคตามเกมบุรีรัมย์ครับเซตเกมมาตั้งกันใหม่เราให้ค่อยๆเคาะกันมาจังหวะนี้จับบอลลั่นแต่ว่ายังไปเอาคืนมาได้ครับยังช่วยกันได้ดีครับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเห็นไหม ทีก็จะไม่บุรีรัมย์นะพยายามที่จะทำเกมขึ้นมาโดนตัดฟาวครับโอ้โหศิวกรครับจังหวะนี้ไปทำฟาวทางด้านของบูเอโน่ครับพี่พูดปุ๊บเราก็เสริมขึ้นมาเลยว่าศิวกรจังหวะนี้เข้าบอลช้านะครับจะเสียเหลี่ยมบูเอโน่ก็เลยจำใจต้องตัดฟาวซึ่งแบบนี้เราก็จะต้องมีความเข้าใจในเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันเราก็จะต้องรู้ว่าอ๋อที่เขาต้องฟาวเพราะว่าเขาต้องตัดเกมเว้ยเขาไม่สามารถจะปล่อยให้ตัวเนี้ยเอาบอลไปได้เพราะมันอยู่ในระยะที่จะเปิดบอลต่อแล้วมันจะเข้าไปกรอบเขตโทษเข้าไปในเขตอันตรายคอมเมนเตอร์อ่ะก็จะต้องคอยเกมวิเคราะห์เกมอยู่ตลอดเวลา
1: ต้องดูเยอะๆเข้าใจเกมเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ต้องฝึกวิเคราะห์บ่อย
0: ๆคือถ้าตอนแรกเรายังไม่ถนัดเรื่องการวิเคราะห์เกมเราเอาข้อมูลไปก่อนก็ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับท่าเรือได้ดีนะครับบูเอโน่ในช่วงต้นเกมพี่พูดจบเราก็เอาเลย
1: บูเอโน่
0: เป็นคนประเทศไหนเป็นชาวอะไร
1: เข้ามาอยู่ที่นี่กี่ปี
0: อะไรอย่างนั้นเนี่ยพอเรารู้บทบาทเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทีนี้สลับกันเราเป็นปากหนึ่งอ่ะจะยากละเพราะว่ามันจะเร็ว
1: ต้องคิดให้ทัน
0: ต้องคิดให้ทันเราก็ดูเบอร์เสื้อถ้าเกิดเรายังไม่แม่นเรื่องของตัวผู้เล่น
1: ถ้าเรือกลับมาตั้งหลักอีกรอบหนึ่งครับค่อยๆส่งขึ้นไป
0: เนี่ยส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลลำเลียงบอลอย่างเงี้ยให้บอลมันก็จะมีคำพวกนี้ที่มันเป็นชุดคำที่ใช้ในการพากฟุตบอลคือเบอร์เสื้อเนี่ยมันจะช่วยมากเลยคือใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยเวลาพากบอลสิ่งที่สำคัญก็คือจำเบอร์เสื้อกับชื่อคนให้ได้จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหรือเปล่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เควินอิงเกโซเปิดไปเตะ
0: เนี่ยจังหวะเงี้ยเราต้องใช้คำว่ายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเขากำลังจะยิงแล้วมันจ่อๆแล้วมันต้องยิงละ
1: ยิง
0: มันต้องยิงนี่คือหลักการเบื้องต้นที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการไปฝึกฝนมันไม่มีใครอยู่ๆจะมาให้เราพากบอลได้เลยหรอกสักมุดมีคนมาบอกอัดว่าอัดฤดูกาลหน้าเนี่ยพี่จะให้อัดทดลองไปพากบอลอัดมีเวลา1เดือนอัดทำอะไรครับอัดไปศึกษา
1: ใช่อย่างแรกต้องดู
0: ไปเปิดคลิปไปเปิดเทปไปเปิดเก่าๆดูแล้วก็ดูว่าศัพท์ฟุตบอลมันเป็นยังไงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีข้อมูลทุกทีมไว้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นดังนั้นสุดท้ายเรื่องนี้มันจะย้อนไปที่สิ่งแรกที่พี่สอนอัดศึกษาทำกันบ้านแล้วก็ขอระยะเวลาว่าเฮ้ยเราขอมีเวลาในการศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อย1เดือนแล้วถึงไปทำสิ่งนั้นแต่ถ้าอยู่ๆเราไม่เคยพากบอลแล้วโปรดิวเซอร์บอกอัดอาทิตย์หน้าไปพากบอลเราก็ปฏิเสธไปเลย
1: นี่ผมปฏิเสธไปแล้ว
0: เราก็ต้องสู
1: ้เราจะได้แบบลองดู
0: ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราฝึกไปแล้วสมมุติเอ้ยเราไปฝึกเดือนหน้าเรามาลองท่ากันใหม่เราก็บาดีครับผมไปฝึกมาแล้ว
1: พอเราไม่ได้เป็นคนดูบอลมาก่อนเราไม่ได้รู้จักนักเตะเยอะเราไม่ได้รู้เรื่องของตำแหน่งหรือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันเลยมีความยากแต่ว่าอย่างที่พี่ธนบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะสามารถพากบอลได้อย่างสมูทเนี่ยเราต้องรีเสิร์ชเพิ่มเติมเราต้องมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอย่างวันนี้คือผมก็ไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวมากเราก็ค่อนข้างมาแบบลุยๆเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราจะลองเท่าที่เราทำไหวจะลองใช้สกิลในอดีตที่เราเคยทำอย่างอื่นมาลองมั่วๆดูก็เดี๋ยวมาดูกันครับจะเป็นยังไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ Sport 7พาท่านมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกครับจากสนามช้างอารีนาเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC ในส่วนของการบรรยายมีผมพีรณัฐจำปาเงินและคุณอวัตรัตนปินทะนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยาย
1: วันนี้นะครับนักเตะจากบุรีรัมย์เนี่ยมีด้วยกัน11คนนะครับเบอร์1ศิวลักษ์เทศสูงเนินครับผู้รักษาประตูนะครับศศิลักษ์หายประโคนนะครับเบอร์2วันนี้รับตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับ3พันษาเหมวิบูลนะครับเป็นเซนเตอร์เบอร์5อันเดรสดูเยสจองแจยองนะครับเบอร์6รัตนาการใหม่คามิแล้วก็นฤบดินทร์วีระมโนดมไม่ทันหรอทางนี้ต่อไปเลยโอเคสุภโชคสารชาติบาไนโดคูเอสตาเควินอินเกรโซแล้วก็กองหน้าของเรานะครับบูเอโนริคาร์โดครับถ้าเหลือ FC นะครับเบอร์18ครับผู้รักษาประตูรัตนดนัยส่องแสงจันทร์เซอร์จิโอโซเรสนะครับทัศพลลาเทศโกซุนกินะครับบดินทร์ผาลาคนนี้เก่งธนาเสศิริพลา ศิวกรจาก
0: อุป

0: ลาดดาวิดโรเชล่าเควินดีลมดีลำลม
1: ดีลมลำ
0: นิติพงษ์เสรานนท์แล้วก็กองหน้านะครับเฮเบตี้ฟานาเดสครับผม
1: กัปตันทีม2ฝั่งแรกทงครับผู้ตัดสินวันนี้ต่อพงษ์สมสิงห์ครับเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามผู้ตัดสินในห้อง VR คุณมงคลชัยเพชรศรีนี่คือรายชื่อผู้เล่นสองรองของทั้ง2ทีมครับ
0: บุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีสุประชัยใจเด็ดนะครับจักรพันธ์แก้วพรมกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับชินวัฒน์วงชัยชิติพัฒน์อภิวัฒน์สรายุทธยศพลแล้วก็สุพนัทนะครับขณะที่การท่าเรือก็จะมีวัชระบัวทองประกรณ์เปรมพักอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับวันนี้เป็นตัวสำรองชันมงคลทองคิรีมาร์ตินสต็อปลี่ชาลินชัปปุยนะครับณัฐวุฒิสมบัติโยธาธนบูรณ์เกศรเกษารัตน์แล้วก็จตุพัฒน์สัตตธรรมครับซึ่งวันนี้แผนการเล่นนะครับเป็น 4-2-3-1
1: ครับมาดูกันว่าในระบบนี้ที่มีบูเอโน่กับทางด้านของ
0: การท่าเรือนะครับ
1: ที่มีคนนี้ฮะคุมทีม
0: โค้ชอูดนะครับหรือสราวุธตรีพันธ์นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับมาดามแป้งนะครับคิกออฟครับ
1: เอาละครับบุรีรัมย์เคียงเริ่มเกมครับสุภโชคคืนหลังไปตั้งกันใหม่ครับพยายามจะดันเกมขึ้นมาทันทีครับจังหวะนี้ตูนเยสวางยาวโดนสกัดเอาไว้ได้การท่าเรือ
0: โอเคครับบุรีรัมย์ค่อยๆจ่ายไปนะครับเอาเสียบอลให้กับการท่าเรือยังครับผม
1: เป็นลูก19นาฬิกานะครับของบุรีรัมย์ลูกทุ่มครับโทษทีอันนี้ไม่ดีนะตัวอย่างนี่ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปนาวนะลูก19นาฬิกาลูกทุ่มอันนี้ตัวอย่างไม่ดี
0: แปลว่าอะไร
1: 19นาฬิกาก็คือทุ่มหนึ่งไง1 ทุ่มลูกทุ่มลูก19นาฬิกาอันนี้ไม่เห็นมั้ยแล้วไม่เข้าใจด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ต้องเอาไปใช้เล่นเร็วแล้วแม่อิเกโซวางมาโดนสกัดเอาไว้โดยทศพลลาเทศครับแล้วถ้าดูเบอร์เสื้อชัดแล้วก็ค่อยพูดชื่อขึ้นมาก็ได้อะไรครับการท่าเรือเอาแทงทะลุช่องมาจังหวะนี้ไม่รับหน้าธงไม่ขึ้น
2: โอ้โหเข้าไปแล้วครับ
1: เฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับทำประตูให้กับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์อยู่ในเต็ด1ประตูต่อ0ครับ
0: โหแฟนๆกรี๊ดกระหน่ำเลยนะครับสวยมากลูกเมื่อกี
1: ้เป็นการแทงทะลุช่องนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะจ่ายทะลุช่องของเซโก้ซัวเรสครับโอ้โหแล้วนี่ครับเฟเบตี้เลี้ยงลายดีมากครับ
0: โอ้โห
1: เซตบอลครับการเข้าขามองตารู้ใจของคู่นี้สุดท้ายนำพามาสู่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือครับ
0: 1ต่อ0นะครับการท่าเรือขึ้นนำบุรีรัมย์นะครับ
1: ในนาทีที่23
0: ในนาทีที่23นะครับ
1: ตูเยสได้บอลค่อยๆไหลมาจองแจยองเปิดมาแล้วบุรีรัมย์โอ้โหบ่งลูกนี้เอาละครับตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโอ้โหสุภโชคสารชาติแต่ได้เลือดก็โอ้โหเลือดอาบเลยครับจังหวะนี้โอ้โหประตูที่ต้องแลกกับเลือดครับแต่แฟนๆบุรีรัมย์ได้เฮแล้วครับจังหวะวางยาวแล้วโดนอะไรก็สุภโชคเหมือนจะ
0: โดนมือรัตนัย
1: ใช่ครับรัตนัยเข้าไปพยายามจะเซฟแล้วไปปะทะกับสุภโชคดูอีกครั้งครับดูอีกทีครับเนี่ยครับโอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ก็สุภโชคเลือดไหลนะครับโอ้โหโรเชล่าพยายามไปสกัดจากเส้นไม่ทันครับเดี๋ยวต้องมาดูอาการของเจ้าเช็คสุภโชคกันก่อนครับไปต้องไปแล้วครับไปสนามต้องไปนำตัวสุภโชคมาปฐมพยาบาลก่อนครับ
0: นาทีที่92นะครับ
1: เป็นช่วงท้ายเกมนะครับทดกัน3นาทีผ่านมา2นาทีกว่าตันไนวางยาวมาจังหวะนี้มงเช็คอาการท่าเรือแล้วได้จังหวะยิงโอ้โหว่าติดเซฟศิวลักษ์ครับโอ้โหเซโก้ซัวเรสได้จังหวะสับไกลครับแต่ว่าศิวลักษ์ยังปัดทิ้งออกไปได้นี่ยิงยัดไปตรงตัวศิวลักษ์เลยครับเซโก้ซัวเรสเกือบจะเป็นประตูชัยของการท่าเรือ
0: เบตตี้เฟเดเนสเปิดมุมนะครับ
1: เอาศิวลักษ์ชกทิ้งออกมาการท่าเรือจะเก็บตกได้เอายิงผิดเหลี่ยมยังเก็บบอลได้ครับการท่าเรือจะได้บุกอีกชุดไหมตอนนี้ทดครบ3นาทีแล้วครับบูเมโน่จับลั่นไว้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ1
0: สำหรับเกมวันนี้นะครับการท่าเรือ FC เนี่ยก็ทำประตูนำไปก่อนนะครับซึ่งยิงโดยเฮเบตี้เฟอร์นันเดสนะครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับสามารถทำแต้มวันนี้ด้วยสุภโชคสารชาตินะครับผมก็เป็นแมตช์ที่จบด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ครับ
1: วันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอย่างวันนี้ตอนที่พี่โทนเขาภาคเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่ผมก็ต้องเรียนรู้เหมือนเราก็พยายามจด

0: ่าที่เราจดได้เราก็มีโอกาสได้แบบลองพูดชื่อนักฟุตบอลแต่ละทีมการเปิดเกมนิดหน่อยรวมไปถึงว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองหาจังหวะพูดดูว่าเป็นยังไงได้บ้างซึ่งเอาจริงก็ยากอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าแบบพอได้นิดหน่อยพอจับจังหวะได้บ้างแต่ถามว่าความสมูทก็คือแบบยังติดลบอยู่ด้วยความที่เหมือนเราไม่รู้ศัพท์หรือเราไม่รู้วิธีการหรือจํานักเตะไม่ได้เนี่ยการจะพูดให้มันสมูทมันมีความแบบยากอยู่แล้วก็เหมือนเราก็นึกไม่ออกว่าณตอนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วบางทีแบบมันเปลี่ยนกันแบบวิต่อวิอะไรเงี้ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือถ้าเราอยากจะพากบอลต่อไปในอนาคตเนี่ยผมต้องกลับไปรีเสิร์ชเรื่องของการเล่นฟุตบอลกติกาฟุตบอลรูปแบบของเกมนักเตะโค้ชต่างๆมากกว่านี้เพื่อที่ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะเหมือนอธิบายได้มากขึ้นทําให้คนเห็นภาพได้มากขึ้นซึ่งนี้ก็คือเป็นไกด์ที่วันนี้ได้มาจากพี่โทนนะครับ
1: พี่โทนจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบอย่างตอนนี้พี่โทนพากมานานเท่าไหร่แล้วคร
2: ับไม่ต่ำกว่า15ปีถ้าจัดวิทยุอ่ะ18ปีแต่ว่ามันจะเป็นพาร์ทของการจัดรายการวิทยุกีฬา
1: พอเราเริ่มพากครับชอบอะไรในการทำสิ่งเนี้ย
2: พี่อ่ะเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเป็นคนชอบดูฟุตบอลดูกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นความชอบแล้วพอชอบก็อยากทำงานสายนี้แล้วโชคดีที่ได้มาทำงานสายนี้พอเราโชคดีที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักและมีความสุขอ่ะมันก็มีความสุขกับการทำงานการที่เรามานั่งตรงนี้ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องมีข้อมูลต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได
1: ้
2: ที่จะอยู่ในวงการก่อนที่จะพี่จะมานั่งหน้าไมค์ได้เนี่ยพี่อยู่หลังเบื้องหลังมาก่อนพี่เป็นคนทำข้อมูลมาก่อนแล้วถึงขึ้นมาอยู่หน้าไมค์ทุกอย่างมันไม่มีก้าวกระโดดมันคือก้าวแบบท
1: ี
2: ละก้าวทีละก้าวแบบตามสเต็ปบางคนอยากจะเป็นอาชีพนี้แต่ไม่ได้ทำอาชีพแต่ต้องไปทำอาชีพอื่นเราโชคดีเมื่อเราโชคดีเราต้องทำให้ดีนี่คือหลักง่ายๆของการทำงาน
1: สิ่งที่พี่โทรู้สึกว่าได้จากการที่เหมือนเวลาเราได้บรรยายมันคือความรู้สึกอะไรบ้างครับ
2: ได้มอบความบันเทิงให้กับคนฟังฟุตบอลมันคือเราดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คนดูฟุตบอลแล้วบันเทิงสนุกไปกับมันในกรอบของสื่อนั้นๆนะวิทยุมันก็วิธีนึงทีวีก็แบบนึงอินเทอร์เน็ตออนไลน์อีกแบบนึงเขาให้ทำได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วจะทำให้คนดูมีความสุขได้เราก็จะพยายามทำให้มันเท่านั้นถ้าเราให้ความสุขกับใครได้เราก็มีความสุข
1: แต่จริงๆวันนี้ผมแบบสนุกมากผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกที่แบบรู้ว่าต้องมาพากบอลแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้แล้วเฮ้ยเอาจริงเหร
2: อ
1: ไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างวันนี้พอได้มาลองจริงๆผมรู้สึกว่าโอเคจากที่คิดว่าตอนแรกไม่น่าทำได้คิดว่าถ้าให้เวลากับมันอยู่กับมันก็น่าจะทำได้และคิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เหมือนกัน
2: มนุษย์เราอ่ะถ้าเราพยายามทำอะไรเรียนรู้ที่จะทำอะไรผมเชื่อว่าเราทำได้จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนม
1: ัน
2: เป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินและประสบการณ์ละตอนนั้นก็ดีใจครับที่วันนี้นะได้มาร่วมงานกับน้องอัดซึ่งก็มีใบหน้าละไม้คล้ายๆกับพี
1: ่
2: นะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพี่จะมีประโยชน
1: ์โอเควันนี้ขอบคุณพี่โทนมากครับ
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: เราก็จากบทเรียนวันนี้ที่ผมได้เรียนจากพี่โทนนะครับเรื่องของการเป็นนักพากฟุตบอลเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปศึกษาเรื่องของฟุตบอลเพราะสิ่งนี้คือเป็นข้อมูลที่ในฐานะนักพากย์เนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเข้าใจเราต้องพูดให้เขาเห็นภาพหรือเข้าใจไปพร้อมๆกับเรารวมไปถึงเป็นการเสริมข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้และอย่างที่2คือการดูเยอะๆเพราะการดูเยอะๆเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่เขาพากว่าวิธีการพากของแต่ละคนเป็นยังไงและการดูเยอะๆ1อย่างมันคือการซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปซึมซับศัพท์ซึมซับริทึมแล้วก็เรียนรู้การใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการเป็นนักพากย์เนี่ยไดนามิกของเสียงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเราได้ว่าเฮ้ยสนุกแล้วหรือลุ้นอย่างเงี้ยและอย่างสุดท้ายคือการฝึกพูดของจริงหรือการที่เราลองพากของเราจริงๆซึ่งทําได้ง่ายก็คือการที่เราเปิดคลิปแล้วเราก็ลองฝึกพากในแบบของเราแล้วก็กลับมานั่งฟังว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันดีหรือยังมันมีข้อมูลตรงไหนที่เราเตรียมยังไม่พอหรือเปล่าทําให้เรามีคลังของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลมากขึ้นอันนี้ก็เป็น3ทริคที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้เรียนจากพี่โทแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำอ่ะมันทำได้สิ่งหนึ่งที่ได้วันนี้คือรู้สึกว่าการที่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราอยากที่จะทำมันหรือว่าเราอยากที่จะพิชิตเป้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนแค่เราต้องเริ่มลงมือทำเราก็แค่ต้องจริงจังกับมันสุดท้ายผมคิดว่าถ้าวันนึงมีเวลา

วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ พวกเราอยู่นี่
0: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
4: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: พอยแรง
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดย

0: าศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีมุมต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัววิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อย แต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: And this is Ing Lan. And today we have this very special guest, Nong Ken Ken, ha!
4: Yay!
3: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้าเพื่อใครกันนะ Are you ready?
4: I'm ready.
3: I'm not.
4: I'm ready to win.
3: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อ่ะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
4: Wow.
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
3: หมดเลยหมด
4: วาซาบิต้องหมด
3: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
4: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose
3: Yes you have to choose one
4: Then I go for this oneThis is the easy.
3: But your voice was like, ooh. Is it a man?
4: No.
3: Is she a singer?
4: Kind of, yeah.
3: Is she Thai?
4: Yes.
3: Is she young?
4: Yes.
3: Is she in a band?
4: Yes.
3: Is she still studying?
4: Oh, this is difficult. No.
3: Is her song like pop song?
4: Yes.
3: That's a stupid question. Pop song.
4: This is so easy.
3: คิดก่อนนะ Is she tall?
4: If I'm tall, then she tall.
3: Is she in BNK 48?
4: Yes.
3: เธอปัง
4: Yeah, it's Pisha Pang. Oh. And she just graduated last 2 weeks.
3: คุณจะตอบเธอปังตั้งแต่คำถามที่5แล้ว Is it my turn now?
4: Hanne, what is that?Is it Mel?
3: Yes.
4: He Thai?
3: Yes.
4: Is he study in Mahidol?
3: Yes. That's a good question.
4: Is he graduated?
3: Yes.
4: Is he a singer?
3: No.
4: Is he an actor?
3: Yes.
4: Is he tall?
3: Yes.
4: Is he a MUIC student?
3: Yes.
4: He Nainapad.
3: ยังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
4: My turn
3: okay
4: you oh oops Yes.
3: Is she a student?
4: She's not.
3: She's not a student. Is she an actress?
4: No, she's not.
3: Is she from Mahidol?
4: No, she's not.
3: จริงๆควรจะถามแบบ student ป่ะ Singer?
4: Yes.
3: Is she Thai?
4: Yes.
3: Is she in the band?
4: Yes, she's in the band.
3: Is she in BNK?
4: She's not in BNK for it.
3: Bad แล้วก็ Is she the only singer?
4: No.
3: Is she young?
4: If I'm young, she's young.
3: What answer? Is she short hair?
4: No.
3: ตื่นขึ้นแล้ว Is her band consist of more than 3 people?
4: Yes.
3: มีวงอะไรกันนารูโตะ
4: นารูโตะมันการ์ตูน Everyone here knows her.
3: Who is she? พี่ก่อน Is she good at dancing?
4: Yes.
3: คำนี้ก็เซ่ย
4: ์ No.
3: Does she speak English well?
4: Yes. My hint.She is the best dancer.
3: Lisa?
4: The best.
3: I should have
4: yes, it's Lisa.
3: I should have known that. Blackpink in your hair. Lisa will be so disappointed on me.
4: Oh.
3: That's so sad. How did I miss that? Okay.
4: Is it a woman?
3: Yes.
4: Is she a member of Blackpink?
3: No.
4: Is she Thai?
3: Yes.
4: Difficult right now. Can she play a guitar?
3: Yes.
4: Is she a singer?
3: Yes.
4: Is she a Mahidol University student?
3: Yes.
4: What? Is she graduated?
3: No.
4: Oh. Is she third year student?
3: Yes.
4: Is she in MUIC?
3: Yes.
4: Is it me?
3: Yes.
4: I know who's the winner here. Wow.
3: The person, women?
4: No.
3: Actor?
4: No.
3: Is he a singer?
4: Yes.
3: Is he in the band?
4: Yes.
3: I didn't ask with thinking at all. ทำไมไม่คิดก่อนถามคำถาม Is he from Mahidol University?
4: No.
3: Is he in his 20s?
4: Yes.
3: The toil.
4: No.

0: In a band. Wasabi. Is he still studying?
1: No.
0: Does he dance well?
1: Yes.
0: He danced really well.
1: Like when you drive on the highway, you will see him.
0: You say kun no?
1: No. Who else?
0: Bam Bam.
1: Yes. This is Bam Bam got 7.
0: The last one.
1: Is it a man?
0: Yes.
1: Is he a MUSC student?
0: Yes.
1: Is he a singer?
0: Yes.
1: Is it Rimo Mipulit?
0: Yes.
1: I got it for 4 questions.
0: Who is the last one? And today's winner is Nong Ken Ken.
1: No, no. There's also something for the losers.
0: Yeah, hello, I want to bang bang bang bang bang.
1: No, it's a cute unkit here. พี่คณะต้องกินแล้วค่ะ
0: คณะต้องป่าเลยไหมเนี่ย
1: มันคือบทลงโทษของพี่คณะเอานะพร้อมนะ 1, 2, 3ตอนนี้นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พระความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็สำหรับในเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญาเนี่ยเราก็ได้เจ้าอย่างสมบูรณ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็ทั้งต้นทางปลายทางได้เลยนะฮะถือว่าเราได้มีการศึกษาในเชิงระยะยาวตั้งแต่กระบวนการอ่านมาจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการนะครับก็ถือว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมของสิ่งที่ตนเองได้มีนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งนอกจากนี้ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการถอดบทเรียนโดยใช้เรื่องของอะไรนะปัญญาอะไรสักอย่างนึงเก่งมากเป็นเรื่องของปัญญาสามฐานเอามาวิเคราะห์ตนเองฉะนั้นนักเรียนครับทั้งต้นทางปลายทางการถอดบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสิ่งที่เราจะต้องนำเอาไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญอย่างดียิ่งขึ้นแต่การศึกษาของเราเนี่ยมันสิ้นสุดที่การแสดงผลงานไหมลูกไม่การเรียนรู้ของเรานั้นสามารถมีอยู่ได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีในวันนี้ที่เราจะขึ้นในบทใหม่คือเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้ง1หนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันตอนนี้เราย้ายจากนิทรรศการปลูกปัญญามาเป็นการละครั้ง1หนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันแสดงว่าลองเดาก่อนครับต้องเรียนต้นทางปลายทางเนื้อหาน่าจะเป็นลักษณะแบบไหนครับอ่ะต้องตอบดูก่อนน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเป็นนิทานเป็นอะไรอีกครับ
3: แต่งหนังสือ
2: เป็นการแต่งหนังสือหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออ่ะคุณครูถามหน่อยแม้ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนเนี่ยยังต้องใช้การอ่านอยู่ไหมครับ
1: ใช่
2: ก็ยังต้องใช้การอ่านนะครับฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำให้เกิดความเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเรื่องนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อ1พร้อมกันครับ1 2 3
1: บอกหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
2: ้ข้อ2ครับและข้อ3ครับ
1: มีความกิจกรรมการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
2: ้ถ้าเราดูจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะทำไมลูกได้ศึกษาทักษะอยู่2อย่างคืออะไรนะข้อแรกคือ
3: การเขียนแสดงความคิดเห็น
2: การเขียนแสดงความคิดเห็นกับ
3: ความแสดงความร
2: ู้สึกนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้เราก็จะเริ่มทักษะง่ายๆก่อนคือเรื่องของหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนแสดงความรู้สึกซึ่งเชื่อว่าพวกเราเนี่ยอาจจะเคยได้มีทักษะมาแล้วทีนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดคิดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะข้อแรกครับอยากจะนำถามพวกเราต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยว่านักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเก็บคำตอบไว้ก่อนนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะฮะเก็บคำตอบไว้ก่อนและข้อ2นักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดอ่ะลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนว่าข้อที่1นักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็นักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะอะไรอ่ะลองดูครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่ง

าแล้วครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมชวนคิดเดี๋ยวไปข้อแรกกันก่อนเนาะนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเป็นห้องต้นทางนะครับได้ตอบกันเรียงกลุ่มส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปรับประยุกต์แนวการตอบโดยสามารถตอบโดยตรงกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมแล้วก็ลองฟังคำตอบของห้องต้นทางเพื่อเป็นคำตอบคู่ขนานกันได้นะครับเริ่มที่กลุ่มแรกครับข้อแรกก่อนเลยครับนักเรียนเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับสามารถตอบได้เลยครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้ครับเป็นการเรียนการสอนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับปลายทางนะครับปลายทางเขียนครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนห้องต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ห้องต้นทางได้ตอบคุณครูเจมาว่าเขาได้เขียนทักษะล่าสุดคือเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นแปลว่าลองดูซิว่าปลายทางมีคำตอบที่เป็นคู่ขนานเหมือนกับกลุ่ม

0: ที่1หรือไม่อ่ะกลุ่มนี้บ้างครับเขียนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็เหมือนกันนะฮะชั่วโมงที่แล้วอันอย่างนี้ทุกกลุ่มเขียนเหมือนกันเป็นชั่วโมงที่แล้วหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่แสดงว่าคำตอบของห้องต้นทางและปลายทางน่าจะเหมือนกันทีนี้ครับนำพวกเราต่อนะครับถ้าตอนนี้คำตอบทั้งกลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6เนี่ยเราเขียนเหมือนกันขออนุญาตถามเพิ่มประเด็นขึ้นมานักเรียนเขียนอะไรครับตอนนี้ห้องต้นทางตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนใบงานเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนอะไรอีกเขียนชื่อเขียนลักษณะนามสกุลอะไรต่างๆใช่ไหมเขียนอะไรครับเขียนอะไรนะฮะเขียนเรียงความมีเขียนอะไรอีกไหมครับมีการเอาร้อยแก้วมาเขียนสรุปความเพิ่มฝั่งนี้เขียนอะไรไหมครับเป็นการเขียนโดยการวิเคราะห์จากบทความก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปตามแต่ที่เรามีความสนใจทีนี้ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับมาถึงคำถามข้อนี้บ้างว่านักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดเดี๋ยวนักเรียนปลายทางลองคิดคำตอบและลองฟังห้องต้นทางดูว่าห้องต้นทางเนี่ยจะมีคำตอบไหนที่ตรงกับปลายทางบ้างนะครับไปที่กลุ่มแรกเลยครับนักเรียนปลายทางชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับกลุ่มแรกได้ตอบคุณครูมาว่าเป็นการเขียนนิทานเพราะอะไรครับสามารถใช้ไมโครโฟนตอบได้เลยครับ
1: ได้ฝึกจินตนาการค่ะ
0: ได้เป็นการฝึกจินตนาการแล้วก็เขียนออกมาในแนวที่เราได้ชื่นชอบนะครับตอนนี้กลุ่มแรกบอกว่าชอบนิทานขอบคุณมากเลยครับต่อไปกลุ่มที่2หนูชอบการเขียนแบบไหนครับ
2: ชอบการเขียนนิยายแล้วก็แต่งเรื่องค่ะ
0: ชอบเป็นเรื่องของนิยายกับการแต่งเรื่องเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่ามันทำให้จิตใจเราปลดปล่อยค่ะ
0: เป็นการระบายความรู้สึกแล้วก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งผ่านการเขียนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเป็นนิยายกับการแต่งบทนะครับการแต่งเรื่องกลุ่มนี้ชอบการเขียนแบบไหนครับ
3: การแต่งเรื่องค่ะเช่นพวกเรื่องการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเป็นการแต่งเรื่องเช่นเป็นการ์ตูนทำไมถึงชอบครับ
3: ส่วนตัวชอบดูค่ะ
0: เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการ์ตูนที่เราชื่นชอบแต่ว่าขอให้ละชื่อการ์ตูนไว้ในฐานที่เราเข้าใจนะเพราะแต่ละคนจะชอบการ์ตูนที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโดยชื่อตัวการ์ตูนอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ขึ้นมานะครับก็ขออนุญาตละไว้ตามความเข้าใจของเราก็ไปตอบนอกประเด็นได้ต่อไปกลุ่มต่อไปครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดมากที่สุดครับ
4: บทความค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
4: เพราะได้วิเคราะห์ตามบทความนั้นๆค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นทักษะที่ต้องมีการใช้ความคุ้นเคยหรือว่าประสบการณ์เดิมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วบทความแบบไหนครับนักเรียนที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดเลยครับ
4: บทความการเล่าเรื่องค่ะ
0: เป็นบทเกี่ยวกับการเล่าเรื่องใช่ไหมครับชอบอ่านพวกท่องเที่ยวด้วยไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าการอ่านท่องเที่ยวนั้นการอ่านบทความท่องเที่ยวนั้นมันเป็นการอ่านเพื่อทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากที่จะไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆด้วยนะครับประมาณนี้ครับต่อไปกลุ่มที่5ครับนักเรียนชอบการเขียนชนิดใดครับ
5: เรียงความครับ
0: การเขียนเรียงความเพราะเหตุใดครับ
5: เพราะส่วนตัวชื่นชอบอยู่แล้วครับ
0: อ๋อเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วตัวเราเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์การเขียนเรียงความไหมครับ
5: เคยครับ
0: เคยใช่ไหมครับประมาณนี้ชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดในการเขียนเรียงความมีไหมครับเป็นเรื่องเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากเลย
5: วันไหว้ครูครับ
0: เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับตัวแทนกลุ่ม5และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม6ครับ
6: เขียนสรุปจากการที่อ่านเรื่องที่สนใจค่ะ
0: เป็นการเขียนสรุปความจากการอ่านสารหรืออ่านเรื่องที่เราสนใจเพราะอะไรลูก
6: เพราะทำให้เราเข้าใจในบทเรียนหรือว่าบทอ่านที่เราสนใจมากขึ้นค
0: ่
6: ะ
0: นักเรียนครับปรบมือให้กับทุกกลุ่มด้วยครับตอนนี้ก็ได้คำตอบพอสมควรแล้วนักเรียนปลายทางครับ คุณครูอยากรู้เหลือเกินว่านักเรียนปลายทางตอนนี้มีคำตอบที่เหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการ์ตูนการอ่านนิทานการอ่านบทความการสรุปความจากบทความหรือทักษะใดๆเนี่ยนักเรียนมีการเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ลองตอบให้ผู้ควบคุมชั้นเรียนเนี่ยได้ทราบแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดนะครับ

เอาละครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวร่วมกันทำกิจกรรมในขั้นต่อไปนะครับแม้ว่าจะเป็นการเขียนแล้วแต่ว่ายังให้อ่านก่อนนะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการพิจารณาบทอ่านต่อไปนี้นะครับบทอ่านนี้ขออนุญาตอ่านให้นักเรียนต้นทางปลายทางฟังทีนี้ช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับว่าเราช่วยส่งเสียงไปยังห้องปลายทางหน่อยว่าบทความนี้อ่านว่าอะไรบ้างพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกัน1 2 3เหมือนเป็น
1: ธรรมเนียมที่ปฏิบัติอยู่แล้วที่

อดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการพิจารณาบทอ่านที่คุณครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งบทความนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาที่ปรากฏอยู่ข้างต้นนะครับต้องขอพระคุณท่านที่เป็นคนได้อนุเคราะห์บทดีๆบทนี้เพื่อใช้ในการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นบทหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในการศึกษาได้ทีนี้ครับคุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดต่อวันนี้เราคิดกันหลายเรื่องมากเลยนะครับจากบทความข้างต้นนะนักเรียนรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรปลายทางเช่นเดียวกันนะครับพอเวลาคุณครูขึ้นหน้านี้แล้วให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันระดมความคิดและตอบให้คุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังหรือถ้าเรามีวิธีการอย่างไรก็สามารถอะไรครับร่วมกันระดมความคิดได้เอาละครับทีนี้ต้นทางก่อนเดี๋ยวเราดูกันว่าคำตอบต้นทางเนี่ยจะเหมือนปลายทางหรือไม่นะครับจากบทความข้างต้นครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับเอาความรู้สึกก่อนอ่ะรู้สึกดีมีรู้สึกมีความรู้สึกดีมีอะไรครับรู้สึกว่าอ่านแล้วมีความอยากที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆในภาษาแบบที่เราไม่อ่านบทความเนี่ยเป็นประเทศในฝันที่ใครหลายๆคนอยากที่จะไปเคยได้ยินไหมครับว่ามีสมญานามของญี่ปุ่นด้วยอะไรนะดินแดนอะไรนะอะไรดินแดนอาทิตย์อุทัยแล้วดินแดนอาทิตย์อุทัยทำไมครับก็คือเป็นดินแดนหนึ่งที่ใครก็อยากที่จะไปใช่ไหมครับทีนี้จากบทความข้างต้นนักเรียนได้ตอบมาแล้วนอกจากความรู้สึกดีนอกจากความรู้สึกที่อ่านแล้วอยากจะไปมีความรู้สึกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีสิ่งหนึ่งที่นักเรียนครูอยากจะให้นักเรียนตอบมากเลยอะสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ช่วงท้ายของบทความนักเรียนอ่านแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวกลัวกลัวเพราะว่าอะไรอ๋ออาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนกลุ่มหน้าบอกมาว่าต้องมีการสำรวจข้อมูลก่อนที่เราจะไปประเทศนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนบอกว่าอะไรครับถ้าเราไม่วางแผนให้ดีก็อาจจะทำไมผิดหวังได้เก่งมากกลุ่มหน้าตอบนะครับแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทความนี้อย่างไรครับบทความนี้เป็นบทความจริงหรือบทความเท็จเป็นบทความจริงที่เขาอาจจะเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของเขาใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นไปตามจริงไหมครับว่าการจะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนถ้าเราไม่ได้วางแผนก่อนฉะนั้นความผิดพลาดและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสถานการณ์จริงๆเลยนะฮะว่าในแพ

0: อร์มบางแพลตฟอร์มเช่นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับใน YouTube อย่างนี้ก็อาจจะมีการลงวิดีทัศน์หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าในบางทริปหรือว่าบางสถานที่เนี่ยอาจจะมีการวางแผนแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการวางแผนแต่ว่าเราต้องการจะไปดูสิ่งเหล่านี้เช่นเราไปดูภูเขาไฟฟูจิแต่เราไปผิดช่วงเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอันนี้ไหมเราเห็นหิมะที่ไปปกคลุมยอดเขาภูเขาฟูจิไหมภูเขาไฟฟูจิไม่เห็นฉะนั้นเป็นไปตามที่เขาแจ้งไหมครับว่าอย่าลืมหาข้อมูลมาก่อนเพื่อที่จะได้มาให้ตรงกับช่วงและฤดูกาลของการท่องเที่ยวฉะนั้นแต่ละประเทศจะมีฤดูกาลท่องเที่ยวแตกต่างกันไปเช่นคนอยากไปเที่ยวเชียงใหม่จะให้เราไปเชียงใหม่ถ้าเราไปหน้าร้อนเราจะเห็นหมอกไหมอาจจะไม่เห็นหมอกแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ยอดเยี่ยมมากๆทีนี้มาถึงเนื้อหาในวันนี้ครับการเขียนแสดงความรู้สึกเอาล่ะเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะครับการเขียนแสดงความรู้สึกคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นการเขียนแบบหนึ่งนะฮะที่เขียนเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตัวเราต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการเขียนความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่การเขียนแสดงความรู้สึกต่อข่าวหรือเหตุการณ์ที่ได้อ่านหรือว่าฟังมาฉะนั้นการเขียนความรู้สึกเหมือนจะง่ายแต่ว่าต้องมีทักษะที่เราต้องมีการพิจารณาด้วยทีนี้หลักการเขียนแสดงความรู้สึกอยากให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับข้อ1ครับ
1: เป็นสัมผัสที่ใช้
0: 2ครับเห็นไหมครับที่คุณครูบอกว่าการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยหนึ่งคุณครูเคยพูดไว้ในช่วงต้นที่เราเคยเรียนว่าคนเราถ้าเราเป็นคนที่อ่านเก่งต้องมาจากการฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าจนชำนาญเหมือนกันครับถ้าเราฝึกจนชำนาญมันก็จะคล้ายๆกับข้อหนึ่งคือเป็นนักอ่านสังเกตคำที่ใช้การที่เราผ่านการอ่านบ่อยๆอ่ะทำให้เรานะมีความได้เปรียบนะเพราะว่าเราจะมีอะไรอยู่ในหัวครับเราจะมีคลังคำมีความคิดมีคลังคำอยู่ในหัวของเราทำให้เราสามารถเขียนออกมาได้มากมายเช่นเอาง่ายๆอย่างเช่นเรามีความรู้เรื่องคำไวยพจน์คำไวยพจน์เนี่ยรู้จักคำไวยพจน์ไหมครับคำไวยพจน์เป็นการใช้คำหนึ่งแทนสิ่งใดหนึ่งเช่นบอกว่าเราจะเรียกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าเราจะเขียนคำว่าดวงอาทิตย์ตลอดบทความเลยไหม
2: ไม่
0: เช่นทินกรสุริยาสุริยะทางไหนอย่างนี้เป็นต้นเคยได้ยินคำว่าทางไหนไหมครับทางไหนก็แปลว่าดวงอาทิตย์นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ค่อยคุ้นเคยเนื่องจากว่าเป็นคำเก่าที่อยู่ในบทประพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่ะต่อไปครับฝึกใช้คำที่แสดงความรู้สึกเช่นประทับใจเสียใจตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับบอกว่าการมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับความใหญ่โตมโหฬารของภูเขาไฟฟูจิฟังแล้วรู้สึกยังไงยิ่งใหญ่ไหมฉะนั้นถามนักเรียนต้นทางปลายทางไอ้คำพวกนี้มันส่งความรู้สึกกับพวกเราไหมส่งฉะนั้นความรู้สึกพวกนี้มันเป็นการส่งความรู้สึกทำให้เราเนี่ยเกิดความที่สนใจและอยากที่จะไปฉะนั้นอยากไปญี่ปุ่นไหมครับนะครับก็เราก็ศึกษาไว้ในอนาคตใครจะรู้ว่าห้องต้นทางเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ปลายทางเนี่ยอาจจะเคยเดินทางมาแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวไปก็ลองศึกษาเยอะๆเป็นต้นนะครับใช้การพรรณนาก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ใช้คำเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกก็ถือว่าเป็นทักษะที่ต้องใช้เช่นเดียวกันทีนี้ครับต้องเรียนดูตรงนี้ครับตัวอย่างการเขียนแสดงความรู้สึกนักเรียนดูนะคนไทยแทบทุกคนคงเคยกินผัดพริกใบกะเพรากันมาบ้างค่าที่ว่าเป็นอาหารจานเดียวยอดนิยมอันดับต้นๆที่อาจสั่งเป็นแบบราดข้าวหรือผัดคลุกข้าวโปะไข่ดาวกรอบๆในร้านอาหารตามสั่งทั่วไปหรือจะกินเป็นกับข้าวจานหลักกับต้มจืดไข่เจียวผัดผักก็อร่อยครบรสในมื้อหนึ่งได้สบายคนมักชอบกินผัดกระเพราเนื้อวัวแต่จะใช้หมูไก่ปลาหอยแมลงภู่ปลากระเบนย่างหรือเนื้อปูเนื้อกุ้งตลอดจนเต้าหู้เห็ดฟางแทนก็ได้รสชาติเฉพาะตัวแตกต่างกันไปได้หมดมันจึงเป็นกับข้าวที่มีความหลากหลายของวัตถุดิบสูงมากผ่านการควบคุมรสชาติเผ็ดร้อนอย่างง่ายๆด้วยพริกกระเทียมและใบ

ไปกับเราฉุนฉุนเท่านั้นเองขอขอบพระคุณแหล่งที่มาจากข้อความที่ผมได้อ้างไปนะครับนักเรียนครับจากที่เราได้อ่านแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับผัดกระเพราเขาบอกว่าผัดกระเพรานี่เป็นยังไงครับอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกมีวัตถุดิบที่หลากหลายกระเพราที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

0: อร่อยได้เพราะใบกระเพรามีกลิ่นเฉพาะตัวทำให้เกิดรสชาติที่กรมและอร่อยเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการเขียนนะฮะนอกจากเรื่องญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเรื่องผัดกระเพราด้วยต่อไปครับการเขียนอะไรลูกแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าการเขียนแสดงความเห็นนี่เป็นอย่างไรบ้างเป็นการเขียนขยายความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อ่านโดยอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นผู้เขียนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นตอนนี้เราไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงความรู้สึกแล้วนะแต่เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วเขียนให้กระจ่างชัดโดยมีหลักฐานประกอบการอ้างอิงเขียนแสดงความคิดเห็นต่อมาครับต้องเขียนอธิบายอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับความเดิมเสมออาจใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุและเป็นผลและใช้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์เพื่อจะทำให้การเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์ตามความที่ต้องการจะสื่อมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปครับช่วยคุณครูหน่อยครับนักเรียนต้นทางปลายทางหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้างข้อ1ครับทำความเข้าใจเรื่องที่จะเขียนให้เข้าใจก่อนที่เราจะเขียนออกมาใช่ไหมครับข้อ2ครับ
1: เขียนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วถึงกล่าวความรู้สึกถึงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลหรือหลักฐานก่อน
0: ข้อ3ครับ
1: ควรเขียนในเชิงหลักฐานและมีข้อเสนอแนะ
0: นักเรียนเรายังจำในหน่วยที่ผ่านมาได้ไหมนิทรรศการปลูกปัญญาเนื้อความมีความคล้ายกันเลยไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนทักษะก็คือเรื่องของหลักการแสดงความคิดเห็นน่ะครูจะบอกต้นทางก่อนว่าแล้วก็ปลายทางด้วยนะฮะว่าการเขียนอะไรใดๆก็แล้วแต่เราต้องมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนถูกไหมพอมีความจริงแล้วที่เหลือเราต้องแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเราต่อเนื่องกันไปโดยหยิบยกความจริงตรงนั้นน่ะมาฉะนั้นมันเหมือนกับตอนที่เราเขียนอะไรครับเป็นการเขียนประเมินเป็นการเขียนอะไรครับวิเคราะห์ความอะไรแบบนี้คล้ายกันเลยถูกไหมฮะทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อในข้อที่4คือ
1: มีมารยาทในการเขียนเขียนด้วยภาษาที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงอ
0: ันนี้จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: การเขียนโจมตีบางครั้งเราต้องไม่ลืมว่าแล้วในตอนนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีในการนำเข้าข้อมูลก็เป็นเรื่องของพ.ร.บ. PDPA นะครับฉะนั้นการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นแบบใดที่มีการพาดพิงแล้วเขาไม่ยอมหรือว่าเราไม่ได้รับการอนุญาตแล้วเราไปเขียนแบบนี้มีความผิดไหมลูก
1: ม
0: ีนะครับบางครั้งจะนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายได้ต่อไปข้อ5ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ควรเขียนแบบร่างก่อนทุกครั้งและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษารวมทั้งตรวจทางการเขียนสะสมคำให้ถูกต้อง
0: เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนลงไปในกระดาษแต่ว่าการเขียนออกมาเนี่ยถ้าเราสะกดคำไม่ถูกต้องมันจะทำให้คุณค่าในการเขียนของเราอ่ะมันโดนลดความน่าเชื่อถือลงถูกไหมฮะฉะนั้นสะกดคำและหมั่นพิจารณาภาษาก่อนที่เราจะเขียนเพื่อเป็นการเขียนครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะมีการเผยแพร่หรือว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นต้นนะเก่งมากต่อไปครับวิธีการวิเคราะห์เรามีอะไรบ้าง1หาคำหลักของข้อความให้ได้2นำคำหลักมาอธิบายขยายความโดยนำความรู้และประสบการณ์มาอธิบายให้ชัดเจนขึ้นอย่างมีเหตุผลเช่นคนที่ทำมาหากินอย่างสุจริตจะทำให้สังคมเป็นสุขนักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: คนที่ทำมาหากินอย่างสุจริต
0: คำถามบอกว่าหาคำหลักของข้อความนี่คือคำหลักเช่นทำมาหากินสุจริตสุขเป็นต้นนะครับต่อมาครับการเขียนแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าอะไรคนที่ทำมาหากินสุจริตย่อมทำให้สังคมเป็นสุขคำว่าสุจริตคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเมื่อคนเราทำมาหากินสุจริตไม่คดโกงผู้อื่นย่อมทำให้คนในสังคมไม่เดือดร้อนเพราะคนไม่คดโกงกันไม่เอารับเอาเปรียบกันแต่ถ้าคนทำมาหากินในทางทุจริตเช่นลักขโมยคดโกงผู้อื่นผู้คนในสังคมก็เดือดร้อนสังคมก็ไม่สงบสุขดังนั้นคนที่ทำมาหากินสุจริตจึงทำให้สังคมสงบสุขบทความ

0: วันนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับการทำที่สุจริตสังคมจะเป็นยังไง
1: เป็นส
0: ุขถ้าคนคิดไม่ดีทำทุจริตเป็นยังไงสังคมไม่เป็นสุขมีอาชญากรเต็มเมืองไปหมดเลยถูกไหมถูกไหมฮะเป็นต้นทีนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการทำกิจกรรมในช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมามาถึงช่วงการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนปฏิบัติไปงานการเขียนแสดงความรู้สึกเมื่อเสร็จแล้วตรวจทานกับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเมื่อเสร็จแล้วครูให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานแต่ในวันนี้อยากจะเห็นภาพที่ดีกว่านั้นคือแต่ละกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันในช่วงที่งานเดินไปได้สักระยะหนึ่งนะครับนักเรียนครับเรามาดูหน้าตาใบความรู้ก่อนใบความรู้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการเขียนแสดงความรู้สึกมีบทความตัวอย่างให้ใช่ไหมครับแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะว่าวันนี้เราเรียน2เรื่องคือความรู้สึกกับความคิดเห็นฉะนั้นต้องบอกได้นะครับสรุปแล้วระหว่างการเขียนแสดงความรู้สึกกับการเขียนแสดงความคิดเห็นน่ะอะไรต้องมีเหตุผลมารองรับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเก่งมากและวันนี้ครับเอาล่ะครับนอกจากเราจะไปญี่ปุ่นกันแล้วเราจะมีใบกะเพราแล้วก็เป็นบทความที่คิดว่าต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากเป็นเรื่องบทอ่านช็อกโกแลตเดี๋ยวให้ปลายทางนะครับลองปริ้นเอกสารหรือว่าพิมพ์เอกสารเนี่ยออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช็อกโกแลตที่ในปัจจุบันเราชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะรับประทานเนี่ยมีที่มาอย่างไรกว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตในปัจจุบันนั่นเองนะครับบทความค่อนข้างยาวเลยให้มีการปรับวิธีการศึกษาให้เหมาะสมนะครับเอาละครับก็หลังจากที่เราอ่านบทความช็อกโกแลตแล้วก็มาดูกันต่อครับว่าใบงานให้ทำอะไรบ้างคือจากบทความดังกล่าวนะฮะพูดถึงประเด็นใดนักเรียนต้นทางปลายทางดูนะฮะข้อแรกถามว่าจากบทความดังกล่าวพูดถึงประเด็นใดถามประเด็นก็ตอบประเด็น2จากบทความให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้นักเรียนดูตรงที่ขีดเส้นใต้ช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าไม่ต้องตอบครูตอบกันเองนะปลายทางดูนะฮะช็อกโกแลตกินได้ไม่จำกัดเพราะคุณประโยชน์เยอะจริงหรือเปล่าลองดูนะฮะ3จากการศึกษาบทความแล้วเขียนแสดงความรู้สึกกับความคิดเห็นนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรหรือในสถานการณ์ใดบ้างจงอธิบายครูมองว่าข้อที่มีความท้าทายมากที่สุดนะคือข้อที่3เพราะว่าเราต้องเอาประสบการณ์จริงมาเขียนและต้องมีการยกเหตุผลมาประกอบนะครับเอาละครับนี่คือหน้าตาของใบความรู้เรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองและเป็นบทอ่านเรื่องช็อกโกแลตและเป็นใบงานนั่นเองนะครับถ้าตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปท่องโลกของช็อกโกแลตหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญร่วมกันพิจารณาบทอ่านแล้วก็ตอบคำถามแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาในเรื่องของการท่องโลกเรื่องช็อกโกแลตไปใช่ไหมครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้ให้บทความที่ค่อนข้างยาวแต่ว่าด้วยความที่อยากจะให้ทักษะของนักเรียนในการตอบเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามหลักของ

0: การแสดงความรู้สึกกับแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเนี่ยขออนุญาตให้นักเรียนไปทำต่อนอกเวลาแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราค่อยกลับมานะครับทีนี้เบื้องต้นนักเรียนบทความเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงวิวัฒนาการของช็อกโกแลตว่ามีอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวตรงนี้คุณครูเนี่ยจะยังไม่พูดรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักเรียนไปอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันต่อในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับมาถึงในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับร่วมกันสรุปครับการฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกส่งผลดีอย่างไรในการเรียนรายวิชาภาษาไทยอ่ะส่งผลดีอย่างไรลองช่วยกันคิดสินำเอาไปใช้ในประจำวันเช่นการตัดสินใจการวิเคราะห์บทความใช่ไหมครับมีคำตอบเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมครับเอาอย่างนี้ดินสอกอไก่กับดินสอขอไข่ราคาเท่ากันแต่เราจะต้องซื้อดินสอกอไก่หรือขอไข่แท่งใดแท่งหนึ่งเนี่ยเราจะมีวิธีการวิเคราะห์หรือว่าเราจะซื้อยังไงครับ
1: เ
0: ราดูคุณภาพเราดูอะไรอีก
1: ราคา
0: เราดูราคาแต่ทีนี้ราคาเท่ากันไงเราดูอะไรอีกเราดูความเป็นมาเราดูอะไรอีก
1: ความถน
0: ั
1: ด
0: แล้วก็
2: แรงที่มา
0: เนี่ยเหมือนกันเราแสดงความที่เห็นมาแล้วมันมีพื้นฐานมันมีเหตุมันมีผลว่าถ้าเราจะใช้ดินสอสักแท่งเราต้องดูตามการใช้งานและดูตามเจตนารมณ์ของเราว่าเราจะใช้อย่างไรเหมือนกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกถ้าเราเอามาปรับใช้ในรายวิชาภาษาไทยได้เหมาะสมการอ่านบทความยาวๆเราสามารถหาสาระได้ไหมหาความหาสาระจากสารได้เราจึงต้องเป็นผู้ที่ฝนทักษะเหล่านี้อยู่บ่อยๆอ่ะทบทวนก่อนที่เราจะไปกันครับการเขียนแสดงความคิดเห็นคืออะไรนะหมายถึงอะไรเราเขียนอะไรแสดงความคิดเห็นเราเขียนอะไรเราเขียนเลยได้ไหมเราต้องอะไรก่อนวิเคราะห์ตามความเป็นจริงก่อนโดยเอาข้อเท็จจริงขึ้นก่อนแล้วค่อยเขียนแสดงความคิดเห็นออกมาแต่ถ้าเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกล่ะเป็นยังไงเป็นตามความรู้สึกจริงๆแต่ว่าขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วการเขียนแสดงความคิดเห็นกับการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกจะค่อนข้างง่ายกว่าความคิดเห็นเพราะว่าความคิดเห็นเนี่ยต้องมีการยกเหตุยกผลแล้วก็ต้องพูดให้มีความครอบคลุมตามประเด็นตรงนี้นักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอะไรยากกว่ากัน
2: ความค
0: ิ
2: ดเห
0: ็
2: น
0: อะไรง่ายกว่าอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องมีทักษะเหล่านี้ก่อนเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมาถึงช่วงท้ายในวันนี้ครับคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำหนึ่งครับไม่รู้ว่าต้นทางปลายทางเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าอะไรครับ
2: ดารากร
0: ฝั่งไหนหนอที่จะถูกต้องฝั่งสีเขียวยกมือมีนะครับฝั่งสีม่วงกำมือกำไว้สีใครว่าเป็นสีเขียวแบไว้ปลายทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าปลายทางคิดว่าเป็นฝั่งสีเขียวยกมือแบไว้ครับดารากรสีม่วงกำไว้ครับเอาละครับและดารากรที่ถูกต้องก็เขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองครับดารากรเป็นคำนามแปลว่าหมู่ดาวในบทประพันธ์เรื่องกาพระชัยสุริยามีการพูดถึงหมู่ดาวไว้ว่าคืนนั้นจันทรบางสำนวนก็บอกว่าวันนั้นจันทรนะแล้วแต่นะครับเพราะว่าอยู่ต้องลืมว่าสมัยก่อนการเขียนข้อความเนี่ยเขาใช้เป็นวิธีการคัดลอกจากเอกสารสมัยเก่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนของคำได้นะครับคืนนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารหรือบางสำนวนก็บอกว่าวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารบทความนี้ หรือว่าข้อความตัวนี้พูดถึงดวงจันทร์กับมูดาวจากภาพนะครับ

0: เป็นการเจเนเรตจากปัญญาประดิษฐ์ทำให้เห็นวิวัฒนาการของดาราศาสตร์ในยุคแรกเริ่มอารยธรรมว่าคนสมัยก่อนมองหมู่ดาวและเอาเรื่องนิทานไปผูกกับเทพเจ้าและวิถีชีวิตอย่างเช่นคนไทยก็บอกเหมือนกันว่าถ้าดาวดวงนี้ขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายถึงการเพาะปลูกหรือฤดูการทำกสิกรรมกำลังเริ่มขึ้นแล้วเหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรครับหมู่ดาวนั้นก็อะไรครับมีความต่อเนื่องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ด้วยนะประมาณนี้ในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่2สิ่งที่คุณครูนักเรียนปลายทางต้องเตรียมคือสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วเราได้ศึกษากันเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นก็ขอฝากทักษะดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์จากที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงลอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว Lลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งทีมาปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างLove แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป r ค่ะ r มันจะต่างกับ l ตรงที่ตัว r เนี่ยปากมันจะอุ่มๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอุ่มตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่เอออย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start. Light.

0: อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปางนี่ยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบสมีเสียง s แล้วก็มีตัว r แล้วก็ i fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วไม่ได้หมายถึงเราอยากกินเหา lice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน correct นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ loading computer อะไรเงี้ย road load road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว r rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สลับกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: หน่วยการเรียนรู้ที่5
0: หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพและอธิบายลักษณะของหน้าตัดที่ได้จากการตัดรูปเรขาคณิต3มิติด้วยระนาบในตำแหน่งและทิศทางที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาภาพหน้าตัดของพืชผักหรือผลไม้จะเป็นยังไงนั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: แนวการต
0: ัดอะไรอีกคะรูปร่างของพืชผักผลไม้ที่เราเลือกมาแล้วอะไรอีกคะจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของผักผลไม้2ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตัดและ3แนวการตัดของมีดนั่นเองค่ะจากกิจกรรมเด็กปั๊มที่นักเรียนได้ใช้มีดตัดพืชผักหรือผลไม้ใบมีดที่ใช้ตัดเปรียบเสมือนระนาบเมื่อมีรูปเรขาคณิต3มิติและใช้ระนาบตัดรูปเรขาคณิต3มิติจะได้หน้าตัดหรือในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าภาคตัดซึ่งหน้าตัดที่ได้จากการตัดจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดขึ้นอยู่กับแนวการตัดของระนาบตำแหน่งที่ตัดและชนิดของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นค่ะนักเรียนคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวการตัดของระนาบและหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูถามว่าฐานของปริซึมสามเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าฐานของปริซึมสามเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะถูกต้องค่ะฐานของปริซึมสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งรูปที่คุณครูถือเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่ามีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม2